0: ายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งโดยรัฐบาลไทยจะสนับสนุนตามนโยบาย Thailand Fast Path
1: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยช่วงเช้าได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แผ่นด้ายักษ์ศาลเจ้าสามก๊กและวัดต้าฉือในนครเฉียงตูเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนในทุกมิติทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวจากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่หัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center และสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP โดยได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง2บริษัทเพื่อต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาทักษะแรงงานไทยตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจจีนในไทยและการลงทุนของนักธุรกิจไทยในจีนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจีนยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปและยานยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านนโยบาย Thailand Fast Path ของ BOI เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแบบ One Stop Service
2: ตัวผมเองในคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะมาใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้
1: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือนักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
3: สิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องกับนักลงทุนไทยก็คือว่า 1. ขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมของต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SMEรายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมในเรื่อง AI แล้วก็อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นการจ้างงานแล้วเราขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าเนี่ยก็ตกลงที่จะไปลงทุนในเรื่อง R&D Research and Development ในเมืองไทยเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับ
1: สำหรับภารกิจในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีมีกำหนดวางพวงมาลาถวายความเคารพณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
5: วันนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรกล่าวว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกด้วยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อ
6: การปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อใช้ผู้ประกอบการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลสถานที่ให้มีความปลอดภัยมีมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและสังคม

0: กับสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการประมาณ 1,100 แห่งก็จะตรวจให้ครบ 100% ภายในเวลาไม่เกิน60วันแต่หลักการคือให้เอาตัวที่มีความเสี่ยงสูงมีคนหนาแน่นตรวจก่อนนะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
1: ขณะที่ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีจำนวน22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมมุ่งเป้าเปิดด่านค้าขายกุ้งและปลากระพงเสรีระหว่าง2ประเทศได้ภายในสิ้นเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและการนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียว่าภายหลังจากที่นางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงหารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียกรณีการตรวจประเมินระบบการป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับการรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีโดยในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาคาดว่าไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
3: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้และจะประชุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่การติดตามสถานภาพการอนุรักษ์และการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์มรดกโลกในระดับนานาชาติสำหรับประเทศไทยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้หากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่3วัดโพมุตารามตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ก ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

0: กว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
1: ทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐสามารถกู้ร่างของทหารอเมริกัน1นายที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายโดยร่างของทหารอเมริกันนายนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นกำลังพลที่สูญหายหรือไม่เซนคอมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพสหรัฐยังพบร่างทหารอเมริกันอีก1นายที่บริเวณทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านและมีทหารอเมริกันบาดเจ็บ1นาย
5: นายอันเดรซิบิฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ Telegramเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธจำนวน3ลูกใส่เรือโกลเด้นลีโอซึ่งเป็นเรือขนส่งธัญพืชของตุรกีระหว่างแล่นออกจากท่าเรือโอเดชาของยูเครนในทะเลดำโดยมีลูกเรือเป็นพลเมืองของซีเรียและอินเดียรวมทั้งหมด18รายซึ่งจากปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย6รายบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก4รายส่วนลูกเรือที่เหลือสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนายซิบิฮากล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเหนือกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก16รายท่ามกลางสงครามทางอากาศที่ทวีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเรือนทั้ง2ฝ่ายมากยิ่งขึ้น
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลจัตวาหลุยวาสเกตหัวหน้าสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.1 และขนาด 3.7 ในจังหวัดชูปาก้าภูมิภาคจูนิงทางตอนกลางของเปรูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและบาดเจ็บอีก21รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนหลังจากอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทางการเปรูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงส่งของบรรเทาทุกข์อาทิเต็นท์ชั่วคราวไปให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในอัตราสูงถึง85%ของโลก
5: นายทีโอดอรอสโคลิดาสนักอุตุนิยมวิทยาของกรีซเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคเทสซาลีทางตอนเหนือคาบสมุทรเพโลปอเนสทางตอนใต้และกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซกำลังจะเผชิญคลื่นความร้อนระลอกแรกของปีนี้โดยพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน40องศาเซลเซียสในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลงในวันพฤหัสบดีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0โดยสเปนคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2หลังเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วในปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียนกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมรอบเฟียเจอร์เรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ2พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของราฟาเอลคามาร่าชาวบราซิลจากทีมอินวิกต้าเรซซิ่งสนามต่อไปฮังการีกลางปีที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ชนิดอาชีพหญิงมีแม่นโวชนิดทัวร์จากวันยู15อัสตานาวีเมนโอเพ่นที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยโผชนะเอทาเคเรนาตูปิเชนาจากรัสเซีย2-1เซตกมลวรรณคว้าแชมป์ชนิดอาชีพหญิงเดี่ยวได้เป็นครั้งแรกในชีวิตรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026สัปดาห์ที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ61ของโลกเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก1-3เซตจบอันดับ3ในสนามแรกโดยสนาม2จะไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่22-26กรกฎาคมนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่3ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชผลการแข่งขันในรุ่น2ขวบ7เดือนถึง3ขวบชายที่1เป็นของกวินกุลประเสริฐส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยทั้งนี้นายสุรวุฒิเชิดชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัดประธานในพิธีเปิดการแข่งขันยกย่องสมาคมกีฬาจักรยานที่ผลักดันกีฬาจักรยานขาไถจนเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาพพัฒนาเยาวชนเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นการแข่งขัน e-sport Bangkok e-sport 2026จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยมีแบรนด์ระดับโลกอย่าง Red Bull ร่วมสนับสนุนณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลปรากฏว่าเกม FC ออนไลน์รุ่นประชาชนทั่วไปแชมป์เป็นของทีเดชทรงสายสกุลส่วนเกม Street Fighter 6รุ่นประชาชนทั่วไปอันดับ1เป็นของทําหอมชื่น My RPG ขณะที่เกม Free Fire รุ่นอายุไม่เกิน18ปีแชมป์เป็นของทีม E-Tech 1พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรเวลา 16:50 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
5: กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาทำธุรกรรมหรือติดต่อราชการณกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของหน้าม้าเคาะกระจกรถโดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์มาจอดเทียบด้านข้างคนขับรถยนต์และจะทำการบีบแตรหรือเคาะกระจกและจะเสนอทำธุรกรรมแทนเช่นการโอนรถการชำระภาษีการทำหรือต่อใบขับขี่หรือธุรกรรมอื่นๆซึ่งจะแอบอ้างว่าไม่ต้องรอคิวในการทำธุรกรรมอีกทั้งยังมีเสนอราคาค่าบริการต่างๆแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินหรือให้เอกสารส่วนบุคคลกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้เด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและถูกนำเอกสารส่วนบุคคลไปทำสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอาศิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแปลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิสะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอสิระวิสะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียนออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่2ประเพณีการบวชชาวมอญเรียกการบวชเนนว่าปะหะโปยเรียกการบวชพระว่าปะหะมอยหรือปะปะยังในอดีตนิยมจัดงานบวชเนนอย่างยิ่งใหญ่ส่วนงานบวชพระจัดพอเป็นพิธีภายหลังอพยพมาอยู่ในประเทศไทยจึงนิยมจัดงานบวชแบบชาวไทยคือไม่นิยมจัดงานบวชเนนแต่จัดงานบวชพระอย่างยิ่งใหญ่แทนโดยทั่วไปพิธีการบวชของชาวมอญเหมือนกับการบวชของชาวไทยแต่ต่างเพียงการแต่งกายของนาคในวันศุกร์ดิบเท่านั้น พี่นาคจะแต่งกายอย่างสวยงามใส่เครื่องประดับและทัดหูด้วยดอกไม้ดิ้นเงินดิ้นทองที่ข้างซ้ายและต้องแต่งหน้าทาปากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวสสมนวรรณชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเรื่องการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจันยาอ่าน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์มีเป้าหมายให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนฐานค่าจ้างตลอดช่วงการทำงานอย่างเป็นธรรมพร้อมคุ้มครองสิทธิ์ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมวันนี้จะมาทำความเข้าใจถึงหลักการคำนวณและประโยชน์ของสูตรใหม่นี้กับคุณสสมนวรรณชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
13: สวัสดีค่ะคุณสัตสมนวันผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์สูตรใหม่นี้ค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างอะคะ
14: ค่ะรายละเอียดของสูตรแคร์เนี่ยตั้งต้นมาจากการที่เราเห็นว่าเงินเกษียณของผู้ประกันตนอย่างเงินบำนาญจะต้องเป็นเงินที่สะท้อนค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบนะคะตลอดอายุช่วงการทำงานและเราก็ไปเห็นในส่วนของจุดที่มันเป็นช่องว่างของความไม่เป็นธรรมของสูตรเดิมมันก็เลยเป็นที่มาของสูตรนี้จะเป็นการดูแลทั้งผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะให้ได้รับเงินบำนาญที่สอดคล้องกับเงินที่ส่งโดยมีคำสำคัญกำหนดว่าค่าจ้างของคุณเนี่ยฐานค่าจ้างไหนที่เป็นฐานที่เหมาะสมที่จะนำไปคูณกับอัตราบำนาญเพื่อให้ได้เงินบำนาญนะคะดังนั้นคำว่าฐานค่าจ้างสำคัญมากคือการที่ไปดูค่าจ้างของผู้ประกันตนคนนั้นก็ในอดีตนะคะค่าจ้างของเขาเนี่ยเท่าไหร่เช่นเราเริ่มเก็บเงินชราภาพเมื่อตอนธันวานะคะปี41ก็ไปดูว่าตอนธันวาปี41ตอนนั้นเขาอาจจะค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาททีนี้เราก็ต้องไปดูว่าไอ้ 4,000 กว่าบาทของเขาณปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาเกษียณมันก็คงไม่ใช่มูลค่า 4,000 แล้วมันเหมือนทองราคามันก็ต้องสูงขึ้นใช่มั้ยคะต้องไปปรับมูลค่าของค่าจ้างของเขาให้โตขึ้นดังนั้นมันจึงเกิดเขาเรียกว่า pension point นะคะpoint นี้มันคือการเทียบกันระหว่างค่าจ้างของเราณขณะเดือนธันวาคมปี41กับค่าจ้างของคนส่วนใหญ่ของผู้ประกันตนในระบบเนี่ยมาหารเพื่อให้ดูว่าสัดส่วนที่ตัวแป้งนั้นเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่โดยกำหนดว่า1แป้งเนี่ยเทียบเท่ากับจำนวนค่าจ้างส่วนใหญ่ของคนในระบบนะคะอันนี้คือหลักการของ pension เพื่อหาดูว่าค่าจ้างของเราเนี่ยมันเติบโตเมื่อเทียบกับคนในระบบเนี่ยเป็นเท่าไหร่มากกว่า1หรือน้อยกว่า1เพื่อให้ได้มูลค่าของค่าจ้างของผู้ประกันตนรายนั้นทุกๆเดือนเสร็จแล้วเมื่อปรับมูลค่าเสร็จต้องนำมาเฉลี่ยเพื่อนำมาเป็นฐานค่าจ้างอันนี้คือหลักการของการรีแวลูของค่าจ้างตามหลักของสูตรแคร
4: ์
14: นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งก็คือเราเนี่ยจะต้องให้อัตราบำนาญของเขาเริ่มต้นที่ 20% ซึ่งในอดีตการจ่ายบำนาญเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่ 20% นั่นแหละแต่เราบอกว่าใครที่ส่งเงินสมทบครบ180งวดเนี่ยถือว่าได้รับบำนาญ แต่ถ้าใครส่งเกินกว่า180งวดเนี่ยเราจะให้เขาเรียกอัตราบำนาญเพิ่มสูตรเดิมเนี่ยอัตราบำนาญเพิ่มอยู่ที่ 1.5% ต่อ1ปีหรือ12เดือนก็คือต้องส่งเกิน180เดือนเกินมานะคะ12เดือนถึงจะได้แต้มเพิ่ม 1.5 แต่ถ้าใครส่งแค่15เดือนกลายเป็นว่าถูกตัดทิ้งค่ะหมายความว่าถูกตัดเศษเลยแต่กฎหมายบอกว่าถูกตัดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยกฎหมายจึงบอกว่าทุกๆเดือนที่ส่งเกิน180เดือนเนี่ยนะคะก็จะเติมอัตราบำนาญนี้ให้ 1.25 ต่อเดือน
15: ค่ะ
14: ยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าส่งเงินสมทบมาแล้ว300งวดแล้วลบ180เท่ากับ120ที่ส่งเกินเราเอา120เนี่ยคูณกับ 1.25 จะได้อยู่ที่15อัตราบำนาญที่ได้เพิ่มมาคือ15ดังนั้นไปบวกกับอีก 20% ที่เราจ่ายก็จะได้อยู่ที่35ดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนนี้ได้อัตราบำนาญอยู่ที่ 35% หลักการของสูตรแคร์ก็คือจ่ายมากได้มากจ่ายนานได้เพิ่มจ่ายนานหมายความว่าเมื่อคุณส่งเงินสมทบเกินกว่า180งวดไปเรื่อยๆมันก็จะมีเงินอัตราเพิ่มทุกๆเดือน 1.25
13: สูตรใหม่กับสูตรเดิมนี่ต่างกันตรงไหนอะคะ
14: ต่างกันตรงที่ว่าสูตรเดิมมันจะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าส่งมากมาโดยตลอดหรือจะส่งมาประมาณมือนึงคือเทียบใส่ระดับของการทำงานเสร็จแล้วพอตอนท้ายของ5ปีสุดท้ายเนี่ยมันเป็น5ปีสุดท้ายที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันตกหล่นนะคะมีถูกลดเงินเดือนหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วกลายเป็นว่าได้ค่าจ้างลดลงคนเหล่านี้จะได้ลดบำนาญอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือ39
13: ค
14: ือส่งมาดีตลอดเลยแค่อีกตอนปลายทางของชีวิต5ปีสุดท้ายมันล่วงหล่นจะรู้ว่าบำนาญตลอดชีวิตของเขาต่ำลงและอีกกรณีหนึ่งของสูตรเก่าที่เป็นช่องว่างก็คือคนเนี่ยส่งน้อยมาโดยตลอดได้เพดานขั้นต่ำแล้วพอตอนท้ายขึ้นมาเร่งสปีดให้ตัวเองได้ค่าจ้างเต็มเพดานสมมตินะคะก็จะทำให้ได้รับบำนาญเนี่ยมากกว่าคนที่ส่งดีมาโดยตลอดแล้วเพิ่งมาตกช่วงท้ายมันคือช่องว่างของสูตรเก่าที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมประกอบกับเรามาดูผู้ประกันตนในระบบของเรานะคะว่าในอดีตเนี่ยเป็นแรงงานเป็นลักษณะทำงานรายเดือนนะคะแล้วก็มีการทำงานกับนายจ้างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้เงินแต่พอในช่วงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันได้รับผลกระทบบวกกับภัยพิบัตินะคะรวมถึงสถานการณ์รูปแบบการจ้างงานในอดีตกับปัจจุบันก็ต่างกันไปมากคนโหยหาทำงานอิสระนายจ้างพยายามลดต้นทุนเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีมาแทนที่คนโอกาสของปลายทางของชีวิตของคนเนี่ยมันจึงไม่แน่นอนดังนั้นการไปรอการเสี่ยงดวงเอา5ปีสุดท้ายของสูตรเดิมเนี่ยมันเสี่ยงเกินไป
13: ค่ะแล้วประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการปรับปรุงสูตรคำนวณบำนาญชราภาพใหม่นี้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
14: ข้อดีตรงสูตรแคร์ถ้าเราพูดเฉพาะกรณีบำนาญยังไม่พูดถึงบำเหน็จนะ
13: ค่ะ
14: บำนาญเนี่ยผู้ประกันตนจะสามารถที่จะคาดการได้ว่าเงินชราภาพของตนเองนั้นเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าปีนี้นายจ้างจะลดเงินเดือนฉันไหมแล้วสถานการณ์5ปีนี้เนี่ยถ้าเงินบำนาญที่จะร่วงหล่นไปโดยที่ไม่ดูประวัติการส่งเงินของฉันมาโดยอดีตเลยอย่างเงี้ยก็คือจะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการที่จะได้รับเงินบำนาญรวมถึงเรื่องนี้ค่ะเราต้องทำควบคู่ไปกับการปรับเพดานค่าจ้างนะคะเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่เพียงพอต่อสถานการณ์เศรษฐกิจให้สอดคล้องกัน
13: ส่วนของกรณีผู้ประกันตนนะคะซึ่งกำลังจะได้รับเงินบำนาญแล้วก็มาคำนวณตามสูตรใหม่แล้วถ้าได้รับเงินน้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมตรงนี้ค่ะเราจะมีมาตรการคุ้มครองหรือว่าชดเชยสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
14: ค่ะขอแยกเป็น3กลุ่มแล้วกันนะคะ
13: ค่ะ
14: เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รับบำนาญอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1.6 ล้านคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยเราจะเปรียบเทียบสูตรมาให้เขาว่าถ้าสูตรไหนได้มากกว่าก็ให้สูตรนั้นดังนั้นเนี่ยก็จะการันตีว่าคนที่รับบำนาญอยู่แล้วจะไม่มีใครได้ลดลงทีนี้พอกลุ่มที่2ค่ะเรากลุ่มนี้คือคนที่วางแผนจะเกษียณ5ปีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เราจะต้องมีการชดเชยก็ชดเชยในลักษณะว่าถ้าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่ได้น้อยกว่าเราก็จะหาไอ้แก็บตรงกลางที่จะต้องเติมให้เขาปีแรกเนี่ยเราจะเติมให้นะคะก็คือเติม 100% เช่นว่าสูตรเก่าเนี่ยได้มากกว่าสูตรใหม่100บาท
13: ค่ะ
14: เราก็เติมเขากลับไป100บาทแล้วก็เติมไปตลอดชีวิตนะคะคือชดเชยไปตลอดชีวิต 100% เลยไม่ใช่แค่ปีเดียวนะคะพอปีถัดไปปีที่2เราก็เทียบค่ะว่าสูตรเก่าสูตรใหม่คนที่เกษียณในปีที่2อ่ะค่ะเราก็เทียบสูตรกันแล้วถ้าเกิดว่าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่เราก็ให้ชดเชย 80% คือเติมไปให้80บาทน
13: ะ
14: ถ้าเกิดว่าผลต่างคือ100บาทพอเกษียณปีถัดไปค่ะปี72เราก็ชดเชยให้ 60% ก็คือ60บาทอย่างนี้นะคะเลื่อนไปจนถึงปีที่5เราชดเชยให้ 20 5%ซึ่งมันเป็นช่วงเวลา5ปีซึ่งเราไปเทียบเคียงกับสูตรที่เราพูดถึงคนเฉลี่ยนะคะ5ปีสุดท้ายก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาคาดการณ์ว่าเขาจะเกษียณในช่วงนี้เราจึงมีกติกาชดเชยให้ส่วนกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มหลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สูตรแคร์เขาเรียกว่าเต็มรูปแบบโดยให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนประวัติการสมรสสมทบอย่างแท้จริงแล้วก็มีการปรับคุณค่าของค่าจ้างของเขาก่อนนำมาเฉลี่ยแล้วก็ให้อัตราเงินสมทบที่ไม่ตัดเศษนะคะจึงทำให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะคะ
13: ค่ะภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วขั้นตอนดำเนินงานต่อจากนี้เนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไร
14: ค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะคะที่ขณะนี้เนี่ยครม.เนี่ยเห็นชอบแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปให้ทางกฤษฎีการ่างนะคะเป็นกฎกระทรวงทีนี้เนี่ยเมื่อร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปที่ราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศผลบังคับใช้นะคะทีนี้ในช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นชั้นของกระบวนการกฎหมายนะคะก็เร่งดำเนินการอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กฤษฎีกามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่หลังจากนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยจ่ายผลประโยชน์นี้สองก็คือเรื่องของระบบในการคำนวณที่ต้องแม่นยำถูกต้องนะคะตามสูตรแคร์อันเนี้ยก็จะเป็นห่วงเวลาของการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะบริษัทที่จะมารับทำหน้าที่ทำระบบคาดว่าจะแล้วเสร็จนะก็คือในห่วงเวลาประมาณ9เดือนถึง1ปีเนี่ย
13: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกันตนถึงประโยชน์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้อ่ะค่ะ
14: อย่างผู้ประกันตนเนี่ยค่ะในเรื่องของการรับเงินบำนาญจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวล นะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลงส่วนช่วงภายใน5ปีก็มีกติกาเปลี่ยนผ่านส่วนหลังจาก5ปีไปเนี่ยเราก็ให้การคุ้มครองและมั่นใจว่าสูตรแคร์คือสูตรที่สะท้อนการส่งเงินสมทบของแต่ละคนนะคะและปรับมูลค่าค่าจ้างของท่านนะให้โตขึ้นกับสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะของค่าจ้างรวมถึงไม่ตัดเศษของอัตราบำนาญด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจกับสูตรแคร์นะคะ
13: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณศาสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
16: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐเปิดเผยกลอุบายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหลอกลวงข้ามแดนไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ติดตามได้จากรายงานค่ะ
17: แม้ภาครัฐจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาแต่ยังคงมีคนไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คนตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุให้แนบเนียนมากขึ้นโดยมักใช้เพจ Facebook ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานแอดมินตอบแชทหรืองาน Work From Home ชูจุดขายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่ให้เงินเดือนสูงถึง 18,000 บาทพร้อมมีค่าเทรนงานวันละ700บาทเพื่อดึงดูดใจและยังแอบอ้างชื่อบริษัทที่มีอยู่จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อเหยื่อหลงเชื่อขบวนการจะหลอกให้เปิดบัญชีธนาคาร2บัญชีโดยอ้างว่าใช้รับเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นแต่แท้จริงกลับถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าก่อนมิจฉาชีพจะส่งรถตู้มารับโดยอ้างว่าจะพาไปเทรนงานที่กรุงเทพแต่กลับพาไปยังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนจะถูกยึดโทรศัพท์และบังคับข้ามแดนเข้าสู่ประเทศกัมพูชาเพื่อบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากขัดขืนอาจถูกทำร้ายกักขังหรือบางรายถูกปล่อยให้ถูกจับในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย สิ่งที่น่ากังวลคือครอบครัวของผู้เสียหายยังถูกรีดไถซ้ำโดยมีการโทรศัพท์จากเรือนจำกัมพูชาเรียกเงินและอ้างว่าจะช่วยเรื่องคดีหรือปล่อยตัวบางรายถูกเรียกเงินสูงถึง 350,000 บาทแต่เมื่อโอนเงินแล้วกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่กล่าวอ้างพันตำรวจโทเกียรติก้องทองคำรองผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กล่าวว่าตำรวจได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยสามารถปิดเว็บไซต์และเพจหลอกลวงแล้วกว่า900 URL พร้อมดำเนินคดีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับตึกสแกมเมอร์แล้วกว่า30คดีและขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทุกระดับตั้งแต่แอดมินเพจคนขับรถตู้นายหน้าจัดหางานไปจนถึงผู้บงการ
18: จากการที่เราเก็บสถิติก็มีคนมาแจ้งความเยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีประมาณเกือบเป็นพันรายแล้วเราก็มีการเข้าไปเก็บข้อมูลรวมทั้งดูแผนพฤติกรรมของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเว็บไซต์ Facebook ไหนที่น่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็ปิดไปในขณะเดียวกันเราปิดอย่างเดียวไม่พอครับเราก็ดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาเราขยายผลทั้งเครือข่ายตอนนี้ตำรวจทั้งปคม.เองทั้งตำรวจในพื้นที่สระแก้วหรือจันทบุรีอะไรเนี้ยครับก็มีการกวดขันโรงแรมทุกโรงแรมนะครับหลายๆเคสที่ตำรวจภูธรสระแก้วเขาดักรถได้ทันเนาะความเข้มข้นในการตั้งด่านกวดขันอยู่ตลอดครับ
17: ขณะที่กรมการจัดหางานย้ำเตือนประชาชนว่าผู้ที่ต้องการทำงานควรใช้บริการจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้นหากพบประกาศรับสมัครงานที่เสนอผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่จำกัดวุฒิหรือเร่งรีบให้ตัดสินใจควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานผ่านสายด่วน1506-2ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ระหว่างเดินทางหากพบความผิดปกติเช่นเส้นทางไม่ตรงกับที่ตกลงไว้หรือถูกพาไปยังพื้นที่ชายแดนควรรีบแจ้งสายด่วน191ก่อนถูกตัดการติดต่อสื่อสารเพราะทุกนาทีอาจเป็นโอกาสสำคัญในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และการไม่หลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานรัฐทุกครั้งก่อนตัดสินใจถือเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
16: กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุนสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: ข่าวเล่าประเด็น
20: หลายคนมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทว่าเงินลงทุนและความเสี่ยงในการเริ่มต้นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญกระทรวงพาณิชย์จึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ลดกำแพงด้านเงินทุนและเปิดทางให้คนตัวเล็กเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมประเภทธุรกิจทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมผ่านการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือโลตัสและแมคโครและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเวลา6เดือนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงินพร้อมยังสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าม
21: ีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรที่จะได้รับก็คือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวน 10,000 รายไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์รวมถึงธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงไทย SME Development Bank ออมสินแล้วก็บสย.ในการประกันเงินกู้รวมถึงเอกชนก็คือให้พื้นที่เช่ากว่า 10,000 แห่ง6เดือนที่ไม่คิดค่าเช่า Lotus Macro นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าจะหารายได้เพิ่มเติมได้อย่างไรลองพิจารณาธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
20: ข ขณะที่นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์กล่าวว่าการที่ภาครัฐสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายจะช่วยลดต้นทุนและทำให้ประชาชนตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น
0: ก็เป็นประโยชน์สำหรับรายเล็กที่จะได้ลงทุนด้วยจำนวนเงินที่อาจจะไม่มากธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่เกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเงินลงทุนอาจจะประมาณ 30,000 50,000 ถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเอาเงิน 10,000 นะเอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนมันก็ทำให้เขารู้สึกเบาตัวขึ้นได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์ด้วยและทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นช่วยเหลือทั้งสองฝั่ง
20: การเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจจึงไม่ยากอีกต่อไปเมื่อโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เข้ามาช่วยลดข้อจำกัดทั้งเงินทุนพื้นที่ค้าขายและสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบแฟรนไชส์และต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดช่องโหว่การเรียกรับสินบนในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยการใช้ระบบออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: ปัญหาการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารถือเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับสินบนโดยเฉพาะเมื่อกระบวนการพิจารณาใช้เวลานานย่อมสร้างความกังวลให้กับประชาชนและผู้ประกอบการและอาจกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งรัดการดำเนินการจากปัญหาดังกล่าวสำนักงานปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครปิดช่องโหว่การทุจริตในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารหลังพบว่าความล่าช้าและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าจากการศึกษาและรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนพบว่าระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างเป็นประเด็นที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเนื่องจากเมื่อกระบวนการดำเนินการยืดเยื้อจึงอาจนำไปสู่การจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อเร่งรัดการพิจารณาแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาคือการผลักดันให้ประชาชนและผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่และสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยระบบจะกำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาการแจ้งแก้ไขเอกสารและสามารถติดตามสถานะคำขอได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบออนไลน์ในการอนุมัติและอนุญาตแต่เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตลดการใช้ดุลพินิจที่เกินความจำเป็นและช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง
23: คือในเรื่องใช้ระบบออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับใช้เพียงแต่ว่าในมาตรการเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราพยายามที่จะอยากเนี่ยให้เขาอยู่ในระบบเพื่อที่จะป้องกันการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มันเกินสมควรอยากให้ประชาชนที่ยื่นคำขอเนี่ยอยากจะให้มาเข้าใช้ในระบบให้มากขึ้นนะครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วเป็นแบบมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันจะติดตามง่ายๆพอไม่เข้าระบบอย่างนี้มันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเกิดเป็นช่องโหว่ในการที่จะเรียกรับสินบนจริงๆถ้าเกิดว่าเรายื่นคำขอผ่านในระบบเพียงเรานี้เองมันจะช่วยยกระดับเรื่องของความโปร่งใส
22: ทั้งนี้ปปช.ยังขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการให้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐควรยกระดับมาตรการให้บริการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตอีกด้วย อย่างไรก็ตามการยกระดับการอนุมัติและอนุญาตให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการของประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
7: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความจริงเลยจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักปานใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเจ้าเกษตรเมืองลำพูน

0: รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรนะครับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับซึ่งออกอากาศนะครับแต่ว่าวันนี้ดีเจบอยได้บันทึกเอาไว้นะครับก็ถือว่านะครับมาอู้เอิญกับแฮมรอบสัปดาห์หนึ่งนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็สถานการณ์น้ำท่ายังคงเหมือนเดิมครับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70% ของอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานนะครับในระดับของไม่ว่าจะเป็นแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับแม่กวงอุดมธาราซึ่งละปูนเฮาขับอิทธิพลมานะครับซึ่งอยู่เชียงใหม่นะครับประมาณน้ำท่าก็อยู่ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70แล้วก็รวมถึงแม่ทิแม่สายแม่ติแม่ซ่านนะครับประมาณนี้แม่สายแม่ทิแม่ติบนะครับแม่เมยนะครับอยู่ที่ร้อยละ70ไม่ต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็อ่างนะครับแฮม30ก็แห้งก็ยังปริมาณน้ำยังนะครับอยู่ถึงระดับเกณฑ์ 70% อยู่ครับสิ่งที่สำคัญนะครับวันนี้นะเป็นวันที่อยากจะบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้ละเป็นวันที่เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวลำไยในฤดูแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยววันนี้ราคายังเปิดออกมาที่อยู่ในระดับแบบเปิดนี้ปีนี้เปิดมา25บาทนะครับ AA นะ AA ก็เป็นกำลังใจนะครับเออพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับขายลำไยม่วนๆนะครับขอให้ได้หน่วย AA นักนะครับบางท่านอาจจะว่าเออผมเปิดปากกามาเหมาแล้วก็เป็นยังครับก็ขอให้ปากกาเหมาหุ้นนักๆแล้วกันนะครับลำพูนคือลำไยคือลำพูนนะครับในกูถึงเรื่องบลำไยเนี่ยอยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับวันที่1ถึง12สิงหาคมกับกระทรวงเกษตรร่วมกับหอการค้านะจัดงานนะหอการค้าแฟร์กับเฮาก็มีงานเป็นห้องงานลำไยนะมีงานลำไยปีนี้เฮาพยายามที่เชิญเกษตรกรเพิ่นมาเนาะมาฮึมาขายตรงฮึผลผลิตของเกษตรกรได้ขายตรงหลายๆคนเลยประสงค์ที่อยากมาขายตรงเฮามีเวทีฮึนะครับเฮามีเวทีฮึขายลำไยและในงานเนี่ยเฮาก็ยังเฟ้นหาเรื่องของลำไยที่เป็นเบี้ยวเขียวเองสีชมพูเองมันหากินยากครับพ่อแม่พี่น้องอันเนี้ยอยากขึ้นมาแอวกันแล้วก็มีวงดนตรีครบเครื่องครบคันนะเพื่อแบบเนาะนะครับอยากขึ้นมาแอวงานนะครับหมดอกหมดใจกันเนาะในเรื่องของการเตือนภัยทางด้านอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของมือเท้าปากเปื่อยลูกในสัตว์นะครับก็ถ้าสังเกตนะงัวควายอย่างเงี้ยที่เป็นหมูอย่างสัตว์สี่ขามันช่วงนี้เนี่ยมันอ่อนเฮงมันดูซึมเศร้าๆอย่าลืมแจ้งทางปศุสัตว์อำเภอโดยด่วนนะครับก็อันนี้ก็ด้วยความห่วงใยนะเพราะว่าการลงทุนในเรื่องของงัวเรื่องของหมูเนี่ยมันแบบใช้สตางค์น้อยๆเนาะมันใช้ตังค์พอสมควรเพราะนั้นถ้ามันเป็นอย่างขึ้นมาเนี่ยเขารีบแก้ปัญหาก่อนดีกว่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวประมงฮะช่วงนี้ยังอยู่ในฤดูกาลปลาท้องฤดูกาลปลาไอ้น้ำแดงนะห้ามนะในเรื่องของการจัดสับน้ำนะครับตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึง15สิงหาคมอันนี้มันของจริงๆเพราะว่ามันมีโอกาสได้สัตว์น้ำเนี่ยมันได้เกิดลูกได้วางไข่ห้องนะครับถ้าเอาไปเอาช่วงนี้มันเหลืออีกสักอย่างนะครับพ่อแม่พี่น้องนะเอาละครับอู้เรื่องประมงวันนี้มีเห็นหน่วยงานนึงซึ่งอยู่ในกรมประมงเหมือนกันหลายๆท่านอาจจะรู้จักในเรื่องของประมงห้วยมากุ้งแหมประมงห้วยมากุ้งหลายๆคนรู้ละโอ้ไปซื้อขัวซื้อป่าเนี่ยมันต้องอันนี้เลยประมงห้วยมากุ้งเท่านั้นนะป่าพันธุ์ดีต้องประมงห้วยมากุ้งวันนี้เรามาอู้เอิญกับนะครับผู้แทนศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดละปูนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: ครับเจออย่างแนะนำให้คุณผู้ชมผู้ฟังเราครับเนี่ยชื่ออย่างครับเน
1: ี่
0: ย
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าชื่อนางสาวกมลชนกนินคงนะเจ้าเป็นนักวิชาการประมงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูนเจ้า
0: ชื่อเล่นชื่ออย่างนี้
1: เจ้าชื่อเล่นชื่อน้องหมิวเจ้า
0: หมิวเนาะอันปฏิบัติการนี่แกบรรจุมานี
1: ่บรรจุมาประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะ
0: 4-5 ปีแล้วยังบ่ปรับระดับด้วยค่ะ
1: เจ้าแต่เพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเฮา
0: อ๋อก็ย้ายมาอยู่บ้านเฮาเป็นคนลำพูนเลยมั้งก่อ
1: นเจ้าเป็นคนลำพูนเจ้าบ้านอยู่ประตูคงเนี่ย
0: อุ้ยยองได้ก่ออุ้ยยองได้อุ้ย
1: ยองมาได้อุ้ยยอง
0: มาได้อู้อ่ะโอ้กับเมืองนี้ได้เน
1: า
0: ะโอเคอันนี้ถามหน่อยนึงว่างานที่ทำเนี่ยเป็นยังไงพ่องในศูนย์เนี่ยศูนย์ประมงห้วยมากุ้งของหมิวเนี่ยเป็นยังไงพ่อง
1: เจ้าคือโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดของเฮาเนี่ยนะเจ้าจะปฏิบัติงานด้านการประเมินทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเฮาจะรับผิดชอบอยู่3จังหวัดนะเจ้าก็คือจังหวัดลำพูนเจียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนเจ้าแล้วก็ยังจะมีงานด้านการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนของจังหวัดลำพูนเจ้าก็คือการผลิตปลาตีบางหน่วยงานก็จะมาฮับปลาของเฮาไปปล่อยในแหล่งน้ำต่างๆนะเจ้านอกจากเหนือนะ ยังนอกเหนือจากนั้นนะเจ้ายังได้รับมอบหมายให้เฮาทำหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดลำปูนเนี่ยนอกจากการผลิตปลาปล่อยแล้วเฮาก็ยังมีงานวิชาการอื่นๆเช่นมีการตรวจประเมินฟาร์มหรือว่าฟาร์มเพาะเลี้ยงสนามให้ได้มาตรฐานไปตามที่กรมประมงกำหนดหรือว่าการผลิตปลาปล่อยแรงน้ำแล้วก็มีการจัดจำหน่ายพันธุ์สนามเจ้าแล้วก็จะมีในส่วนที่ให้ความรู้ให้กับเกษตรกรที่ต้องการความรู้ด้านการวิชาการเพาะเลี้ยงสนามนะคะ
0: อืมครับอันนี้ตะกี้ได้ว่าได้ยินว่ามีจัดจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำอันนี้มันเป็นจะได้พ่องน้องเลย
1: ค่ะสำหรับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำของหน่วยงานนะเจ้าก็คือทางศูนย์นะคะจะมีลูกพันธุ์สัตว์น้ำจำหน่ายเช่นจะมีปลานิลแปลงเพศทั้งปลานิลแปลงเพศแล้วก็มาแปลงเพศนะเจ้าแล้วก
0: ็
1: ปลานิลแดงปลาตะเพียนขาวปลายี่ซกเทศแล้วก็กบนาเจ้าซึ่งขนาดราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ชนิดของสันน้ำเจ้าโดยเงินที่เฮาขายได้เนี่ยค่ะก็จะเป็นการนำส่งรายได้คือกับแผ่นดินเจ้าก
0: ับคืนสู่รายได้แผ่นดิน
1: ซึ่งทางกรมประมงเนี่ยก็จะนำรายได้ที่ได้เนี่ยค่ะมาจัดสรรเพื่อผลิตปลาปล่อยในแหล่งน้ำคือกับหน่วยคือกับชุมชนแห่งการหนึ่งอะเจ้
0: า
1: ซึ่งตอนเนี้ยค่ะเฮาอ่ะจะมีการขายปลาทุกวันอังคารกับวันพฤหัสถึงวันพฤหัสของทุกสัปดาห์ค่ะแต่ว่าจะยกเว้นสัปดาห์สุดท้ายของสิ้นเดือนเพราะว่าจะเป็นการทำรายงานประจำปีเนาะ
0: โอเคสตางค
1: ์เจ้าค่ะของแต่ละหน่วยงานภาครัฐเนาะเจ้าแล้วก็ในการจ่ายเงินเนี่ยค่ะก็จะขอเพื่อเป็นโอนจ่ายผ่านแอปธนาคารเท่านั้นนะเจ้าจะมารับเงินสด
0: โอ้อันนี้คือเป็นการเปิ้นฮ้องว่าเปิ้นฮ้องว่าเป็นการป้องกันการทุจริตเองนะครับแล้วก็เป็นการที่จ่ายเงินเข้าหลวงเองเลย
1: เจ้าน
0: ะครับมันเป็นระบบในการตรวจสอบได้ง่ายพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจนะครับอันนี้คือเมื่อเราเป็นคนธรรมดาไปซื้อเนาะเพิ่นจะขายกู้วันอังคารแล้วก็ถึงวันพุธ
1: เจ้าน
0: ะครับกู้สัปดาห์นะครับกู้สัปดาห์ก็คือต้นอาทิตย์ที่1 2 3และ4นี้ขอย่างก่อน
1: เจ้า
0: ขอเคลียร์บินขอเคลียร์บัญชีก่อนเนาะว่าเฮาทำเงินได้แต่ใดอันนี้ก็คือเป็นวันท้องว่าจะหารายได้มาปลาเนี่ยน่ะก็คือทุกตัวเนี่ยที่มันว่าเป็นปลาตะกี้ได้ยินมีเองก็มีอึ่งด้วยกะว่าอย่างไร
1: ในตัวอึ่งนี่จะไม่ได้เป็นงานในการขายค
0: ่ะ
1: จะเป็นการเฮาผลิตเฮาก็จะเอาเงินที่ขายปลาได้เนี่ยค่ะมาผลิตอึ่งเพื่อไปปล่อยในชุมชนเฮือกกับแบบในพื้นที่
0: เอาเรื่องการขายก่อนนี่ขายมีเฮามีปลาอยู่ห้องเหรอ
1: ในตอนนี้ที่ศูนย์มีจัดจำหน่ายนะคะก็จะมีปลานิลค่ะทั้งแบบธรรมดากับแบบแปลงเพศ
0: แปลงเพศ
1: เจ้าแล้วก็ปลานิลแดงปลาตะเพียนขาวปลายี่ซกเทศแล้วก็กบนาค่ะ
0: กบนาตะกี้อู้ถึงกบนาจะอึ่งกบนาอู้ถึงอันกบนานี่มีขายเพาะไว้เหมือนกันโอ้ราคาแพงนะพ่อแม่พี่น้อง
1: ค่ะที่ศูนย์เฮาก็จะราคาจะอยู่ที่ตัว1บาทถึง1บาท50ตังค์ค่ะจำราคาจะมาเกินนี่เพราะว่าขนาดนะคะ
0: จำกัดก่อนว่าอันปลานี้นี่ต้องซื้อประมาณ100ตัวขึ้นไปหรือว่าอันกบนาต้อง200ตัวขึ้นไปจำกัดไหม
1: มันมีการจำกัดค่ะแต่เราจะแนะนำให้เกษตรกรซื้อตามขนาดของพื้นที่ที่เอาไปเลี้ยงค่ะเพราะว่าบางทีถ้าอ่างน้อยไปอ่างน้อยแต่ซื้อป่านักไปป่ามันก็จะมาใหญ่อะค่ะก็จะแนะนำเกษตรกรในการซื้อค่ะ
0: อ๋อครับอันนี้เป็นเกี่ยวนะช่วงนี้นะมันฮ้องว่ามันภาวะมันเศรษฐกิจมันค่อยจะอีเนาะทางศูนย์วิจัยประมงอ่ะมีโครงการที่แบบแนะนำให้ลดค่าครองชีพนะที่แบบว่าเขาอยากจะแบบหาปลาไว้กินเองอย่างว่าแบบเลี้ยงปลากินคนเดียวเนี่ยมีกับพ่อแม่อยากแนะนำพ่อแม่พี่น้องไหม
1: เจ้าตอนนี้นะเจ้าในศูนย์ประมงน้ำจืดของเฮาเนี่ยค่ะก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเป็นโครงการที่เป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับแหล่งน้ำในชุมชนเจ้าแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็ลดค่าครองชีพของประชาชนเจ้า
0: ครับและอันนี้ก็คือลดค่าของชีพไปเล่าให้ฟังได้หรอ
1: เจ้าในส่วนโครงการเพิ่มผลผลิตสนามนี่นะเจ้าก็จะเป็นโครงการที่เฮาจะส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยสามารถบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำของตนเองได้โดยจะขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะกรรมการแหล่งน้ำเจ้าแล้วก็มีโดยจะต้องมีการคัดเลือกแหล่งน้ำเพื่อเข้าร่วมโครงการเนี่ยเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นแหล่งน้ำที่มีขนาด10 ถึง 100 ไร่แล้วก็2ก็คือจะต้องเป็นชุมชนที่ดูแลแหล่งน้ำเนี่ยเจ้าจะต้องมีความเข้มแข็งก็คือจะสามารถรวมพลคือกลุ่มคนในหมู่บ้านเนี่ยเพื่อมาร่วมกิจกรรมต่างๆของ ครงการได้เจ้าซึ่งตอนเนี้ยค่ะจังหวัดลำปูนอ่ะมีแหล่งน้ำที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด20อ่างด้วยกันโดยจะเป็นอ่างที่ดำเนินการในตั้งแต่ปีงบประมาณ68นี่10อ่างแล้วก็เป็นอ่างปีงบประมาณ69แห่ง10อ่างเจ้าโดยตอนนี้ซึ่งทางศูนย์เฮาอ่ะก็ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปูนในการคัดเลือกแหล่งน้ำเรียบร้อยแล้วเจ้า
0: อันนี้ได้ไปสำรวจหรือยังว่าโอ้นี่มันเข้าตามเงื่อนไขในลำปูนี่มันหายากเหมือนกันนะ10ไร่ถึงร้อยไร่นะอันนี้สำรวจยังไม่ครบด้วยกันต้องฝากประชาสัมพันธ์กับพ่อแม่พี่น้องหรือเปล่าม
1: าตอนนี้โครงการเราดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะก็คืออยู่ในขั้นตอนของการปล่อยป่าค่ะแต่ในถัดไปค่ะในปีงบประมาณหน้าก็จะมีการคัดเลือกแหล่งน้ำเบื้องต้นแห่งซึ่งถ้าชุมชนไหนสนใจก็สามารถติดต่อผ่านทางประมงอำเภอได้ก่อนค่ะมาแจ้งทางประมงอำเภอไว้ว่าเราสนใจเข้าร่วมโครงการค่ะ
0: ครับก็มันที่ไปนะวันดีอย่างดีเจไปแอลไปนั่นไปนี่นะมันเตื่อหันคนต่ำบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเนาะมันมีอ่างมันแบบชาวบ้านมันดูแลร่วมใจกันเนาะเป็นอ่างเก็บน้ำสาธารณะหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็เขาก็มีการที่ว่าดูแลจัดสรรปีไหนนะเขาจะเอาป่าขึ้นเหตุเตื้อมาอันนี้เขาก็จะเปิดร้านของเปิดขายบัตรเน
1: า
0: ะบัตรตกเบ็ดบักอะไรอย่างเนี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นว่าเป็นของสาธารณะเนี่ยแต่ว่าบริบทหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการเองหาสตางค์อีได้ก่อนหรือว่าหารายได้อีได้ก่อนครับ
1: ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเหมือนกันค่ะ
0: อ๋อครับผมทีนี้มาอู้หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับกินี่อู้ถึงเรื่องป่าละหนึ่งฮู้ว่าที่นี่ของประมงเนี่ยมันมีเรื่องของกุ้งเต้เป็นได้พ่องเรื่องกุ้งมีไหมหรือว่าศูนย์เฮานี่มันมีเรื่องของเลี้ยงกุ้งเตื้อนะครับอันนี้มีไหมครับเนี่ยเรื่องของกุ้ง
1: เจ้าในถ้าหากในโครงการเนี่ยค่ะก็จะมีการรวมเป็นหนึ่งในสนามที่เฮาปล่อยในโครงการนะเจ้าครึ่งซึ่งตอนเนี้ยค่ะทางศูนย์เนาะก็ได้จะมีการปล่อยสนามเพื่อกับแหล่งน้ำนะคะก็จะมีสนามตีหลากหลายทั้งกลุ่มกุ้งก้ามกามป่ากินพืชแล้วก็ป่ากินเนื้อนะคะตัวอย่างก็จะมีตัวอย่างเช่นกุ้งก้ามกรามป่านิลป่าบึกป่าตะเพียนขาวป่าบ้าหรือว่าป่าสุลตานเนาะป่ายี่สกเทศป่าเก็ดเงินแล้วก็ป่าดุกอุ้ยเจ้าซึ่งตอนนี้จำนวนทั้งหมดเซาอ่างที่เขาจะต้องปล่อยก็คืออยู่ที่1,800,000ตัวเข้าซึ่งปล่อยไปแล้วได้ประมาณ1,000,000ตัวค่ะซึ่งยังจะปล่อยแห่ในเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนนี้เจ้า
0: ปล่อยเรื่อย
1: ๆปล่อยเรื่อยๆค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือแหล่งน้ำเนี่ยคือผมยังไม่เคยหันนะดีเจบอยยังไม่เคยเห็นเลยมันจะมีกุ้งอะไรก็กุ้งก้ามกรามเดี๋ยวนี้เริ่มเอากุ้งก้ามกรามจะมาปล่อยด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ๋อมันเป็นกุ้งที่มันจะมีในทะเลมั้งเหรอมันเป็นกุ้งที่แบบในน้ำจืดนั่นก็เลี้ยงได้
1: เจ้าคือกุ้งก้ามกรามนี่เขาต้องอธิบายก่อนเนาะคือกุ้งก้ามกรามเนี่ยวงจรชีวิตมันนะคะเปิ้นแค่จะขยายพันธุ์ตีในพื้นที่น้ำเค็มมาได้แต่ว่าเปิ้นจะสามารถเติบโตด้วยในพื้นที่น้ำจืดแต่ถ้าเขาเอามาเลี้ยงบ้านเขาเนี่ยเขาสามารถเลี้ยงได้แต่ว่ามันจะมาขยายพันธุ์ได้ยังไม่ได้ค่ะ
0: ถือว่าอันนี้เป็นอู้ว่าตะกี้นะอู้นี่เป็นคือโครงการของหน้าหมู่เนาะของส่วนร่วมของประชาชนอันนี้ประชาชนได้ประโยชน์กันเต็มๆเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นได้ยินว่าของกรมประมงจันนี่เป็นโครงการพระราชดำรินี่นั่นก็เลยยังได้ฮะ
1: เจ้าในเหตุผลที่เฮาเอากุ้งก้ามกรามมาปล่อยเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในพระราชเสวนีของพระสมเด็จพระพันปีหลวงนะเจ้าที่เปิ้นฮื้อมาว่าพระขอเปิ้นจะฮื้อกรมประมงเนี่ยฟื้นฟูพันธุ์ป่าไทยกลับมามีจำนวนมากขึ้นแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ป่าหายากซึ่งกรมประมงเนี่ยเฮาก็ได้รับสนองพระราชดำริถือเป็นโครงการรักแล้วก็ยึดถือว่าถ้าหากเฮาจะปล่อยป่าในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือว่าในแหล่งน้ำแม่น้ำลำคลองเนี่ยค่ะจะต้องเป็นป่าไทยเท่านั้นก็คือเป็นป่าพื้นเมืองประจำถิ่นเนาะแต่ถ้าหากเป็นป่าต่างประเทศเนี่ยจะต้องเป็นป่าที่มีการเจริญเติบโตโดยเลี้ยงง่ายแล้วก็ออกลูกหลานได้เองซึ่งจะเหมาะสำหรับเลี้ยงในพื้นที่แหล่งน้ำปิดเช่นแบบบึงหนองอย่างเงี้ยค่ะ
0: คร
1: ับ ซึ่งแต่เหตุผลที่กรมประมงคัดเลือกกุ้งก้ามกรามมาช่วยปล่อยก็เพราะว่ามันเป็นสัตว์น้ำที่มีมูลค่าสูงแล้วก็สามารถจับหากไปจำหน่ายก็จะได้ราคาดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนี้แล้วก็เฮาก็ปล่อยในพื้นที่แหล่งน้ำปิดด้วยค่ะ
0: นี่ย้อนถามกุ้งก้ามสมมติว่าหมู่บ้านนี้เข้าร่วมโครงการละอันเนาะปีต่อไปเนี่ยหมู่บ้านเดิมเนี่ยไปขอได้ก่อนหรือหมู่บ้านใหม่ไปขอได้ไหมไปขอฮื้อศูนย์ผ่านประมงอำเภอมาปุ๊บขอบ่อแหล่งน้ำชุมชนเนี่ยนะเข้าร่วมโครงการเนี่ยเพื่อว่าต้องการลดค่าครองชีพฮื้อประชาชนนะเนาะ
1: ค่ะเบื้องต้นโครงการเนี่ยค่ะจะเป็นโครงการระยะ3ปีแรกที่เปิ้นทดลองโครงการเนาะโดยถ้าหากได้ปีหนึ่ง ก็จะได้3ปีตอนนี้ก็คือเป็นปีที่2ค่ะเขาก็จะดูในปีหน้าอีกปีนึงสำหรับโครงการจะได้โครงการในปีแรกก็จะมาได้ในปีถัดไปค่ะ
0: หมายถึง
1: ว่าแต่ยังจะได้รับการสนับสนุนสนับอยู่แต่จะปริมาณจะลดลงค่ะเพราะว่าชุมชนจะสามารถหาเงินเพื่อไปบริหารจัดการแหล่งน้ำได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับใครขอไปแล้วเนาะเปิ้นก็อยากเน้นจุดประสงค์สุดท้ายคือพึ่งพาตัวเองมั้งก่อน
1: แม่นจ้ะ
0: ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนหลักการนี้นั่นคือการส่งเสริมที่ถูกต้องถ
1: ู
0: กไหมเพราะว่าเขาต้องการให้ประชาชนได้พัฒนาแล้วการเลี้ยงไปตัวเนี่ยมันก็จะได้องค์ความรู้มาด้วย
1: เ
0: นาะแล้วก็ก็เพราะว่ามันมีรายได้มาด้วยนะครับเพราะนี้เนี่ยศูนย์วิจัยเนี่ยเปิ้นทําหน้าที่ในการที่ผลิตออกมาส
1: ่
0: วนในการให้ความรู้ส่งเสริมเนี่ยของทางประมงอําเภอประมงจังหวัด
1: ทางเฮาเจ้าก็คือ
0: ร่วมกัน
1: ด้วยร่วมมดค่ะหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดลําปูนนะคะเฮาก็คือเฮาฮื้อคําปรึกษาได้เหมือนกันหมดค
0: ่
1: ะ
0: เติมเต็มทรัพยากรในน้ําคําถามว่าเมื่อรับไปแล้วเนาะอันนี้ได้อาหารตัวก
1: ่อนอ๋อเขาจะมาเป็นการสนับสนุนอาหารเม็ดนะเจ้าคือเขาจะเป็นการจะทำเปิ้นเรียกว่าการทำอาหารธรรมชาติให้กับแหล่งน้ำค่ะ
0: จ้ะ
1: ค่ะการทำอาหารธรรมชาติให้กับแหล่งน้ำนะคะก็จะเป็นการใช้วัสดุที่เขามีกันอยู่แรกก็คือเช่นคือเขาจะใช้ฟางมักกะขี้งัวค่ะ
0: ฟางกะขี้งัว
1: เจ้าม
0: ันจะกินได้ไหม
1: เจ้าอันนี้มันจะเป็นตัวฟางกับขี้งัวนะคะเขาจะวางสลับกันชั้นในทำกั้นของไว้ในน้ำเนี่ยค่ะแล้วเขาแจกไปมันก็จะเกิดการมักหมมแล้วก็ย่อยสลายซึ่งในตัวเนี่ยในทางด้านจุลทรีย์มันย่อยไปแล้วมันจะทำให้เกิดแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ในตัวเนี่ยค่ะมันก็จะกลายเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำไวออนที่เปิ้ลจะต้องใช้อ่ะค่ะคืออันนี้เขาก็จะไปสอนสำหรับปีแรกค่ะเขาก็จะไปสอนชุมชนเนี่ยในปีถัดไปชุมชนเปิ้ลก็จะเอามาแบบทำกันเองอะค่ะ
0: ครับวันนั้นเห็นประมงเก่งนะโอ้ยัดประมงเก่งประมงจังหวัดอะนะอยู่ประมงจังหวัดแกเอาไอ้จูรินซีอะเป็นถุงที่แบบที่กรมเอามาฮื้อเนี่ยมันบอกห้ามจำหน่ายนะไอ้จูรินซีตอนนั้นมันทำมาอย่างที่ประมงอำเภอเอาไปใช้กันอะมันคืออะไร
1: ในตัวจูรินซีนั้นน่าจะเป็นตัวจูรินซีประมงหนึ่งอะค่ะในตัวนั้นนะคะก็จะช่วยในการบำบัดน้ำ
0: อ๋อบำบัดน้ำ
1: ตัวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเหมือนทำให้คุณในเมื่อถ้าหาคุณภาพน้ำดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะการดำรงชีวิตของปลาในบ่ออะค่ะก็จะดีขึ้นการเจริญเติบโตก็จะดีขึ
0: ้
1: นไปตัวค่ะ
0: ครับเอาละมาถึงเรื่องของอึ่งห้องเมื่อกี้อึ่งอะ
1: เจ้า
0: เนี่ยเพราะผมมีความรู้เรื่องเลี้ยงอึ่งเลยนะปล่อยมันต้องอยู่ในน้ำแล้วมันต้องอยู่บนบกเลยยังไงเวลาเห็นจะแบบส่งเสริมกันใช่ไหมไม่ก็มีอึ่งจำหน่ายด้วยใช่ไหม
1: เฮายังมาได้จำหน่ายค่ะ
0: เมื่อกี
1: ้อึ่งอัตกี้เฮาจำหน่ายกบค่ะ
0: เออกบนะกบ
1: เดี๋ยวหนูจะเล่าเรื่องในส่วนของอึ่งเผาของพื้นที่เฮาฟัง
0: ก่อนเนาะ
1: เจ้าด้วยเนื่องจากอึ่งเผาเนี่ยค่ะจะเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ป่าและสัตว์น้ำจืดของไทยค่ะ
0: ครับ
1: ที่เฮาเลือกโครงการนี้เพราะว่าโครงการเนี่ยค่ะจะเป็นการส่งเสริมในการผลิตพันธุ์ป่าหรือว่าสัตว์น้ำที่หายากหรือว่ามีโอกาสใกล้สูญพันธุ์ปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกจะทำลายหรือว่าถูกจับไปอะค่ะโดยที่เฮาเลือกอึ่งของเนื่องจากว่ามันเป็นสัตว์ที่มีความเศรษฐเป็นสัตว์ที่เพิ่นท้องมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของลำปูนเนาะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะว่าคนเฮาอ่ะชอบนิยมกินอึ่งตัวเมียที่มีไข่เต็มท้องอะค่ะ
0: โอ้ปันแปลก
1: เจ้าแบบนั้นอ่ะเปิ้ลก็บอกว่าเออมันจะล้ำกว่า
0: คุณผู้ชมคุณฟัง
1: ปู
0: ่กล้าคิดก่อน
1: เจ้าเปิ้ลก็เลยทำให้ไข่ในท้องอื่นนะคะมันมีโอกาสได้ออกลูกเติบโตมาทดแทนตัวที่โดนยับไปฉะนั้นทางศูนย์เฮาอะค่ะก็เลยทำการพอแล้วก็อนุบาลอึ่งเพื่อปล่อยในสู่แหล่งน้ำธรรมชาติค่ะ
0: อ๋อครับ
1: โดยในตั้งแต่ปี66จนถึงปี69ตอนนี้นะคะเขาก็ปล่อยลูกพันธุ์อึ่งไปแล้วประมาณ1ล้าน4แสนตัวเจ้าสำหรับปี69นี่ก็ประมาณ4แสนตัวเจ้าในทั่วพื้นที่จังหวัดลำปูนนะคะ
0: ปล่อยไปแล้วล้านตัวตกอยู่ในเซสต็อกของกี่ตัวครับผมนะเอาละครับเรื่องของศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดประมงห้วยมากุ้งนะครับก็นะเข้าใจแล้วเนาะว่าเป็นเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประมงเนา
1: ะ
0: ทำหน้าที่ในการผลิตสัตว์น้ำเป็นหลักนะครับในเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยต้องเป็นของประมงจังหวัดนะครับบางทีของประมงห้วยมากุ้งประมงห้วยมากุ้งนี่ก็คือประมงเพื่อผลิตสัตว์พันธุ์สัตว์น้ำมาหนึ่งผลิตเพื่อ การเป็นของหน้าหมู่เนาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องของแหล่งน้ำชุมชนนะครับยิ่งตอนนี้ยิ่งป้อนห้องว่ายุคเศรษฐกิจของเฮาเนาะก็ช่วยกันเพื่อหาช่องทางรายได้อันนี้เป็นของหน้าหมู่นะแถมอันหนึ่งมาเรื่องของการเอามาสู่ซื้อมาของตัวเก่าจำหน่ายนะครับในราคาที่ผมว่าราคายุติธรรมนะครับเอาละครับก่อนที่จะจบรายการไปอยากให้นะแต่อันต่างศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดเนี่ยนะได้อู้เอิญอย่างสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีอะไรที่ตกค้างอยากจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่ประชาชนวันนี้อ่ะเจอเลยครับมีอย่างอยากจะสื่อสารหรือเปล่า
1: จ้ะสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปูนนะคะก็ขอหากพี่น้องประชาชนชาวลำปูนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารของเราใน Facebook Fanpage ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปูนนะเจ้าหรือว่าจะโทรมาตีเบอร์โทร0535845666ก็ได้นะเจ้า
0: เอาจ้าๆหน่อยประจ้าหน่อยเดี๋ยวคนจุดโจทย์บัตรคนเฮาจุดบัตร
1: จ้ะแฮมลอมนะเจ้า0535845666เจ้าในวันและเวลาราชการนะ
0: เผื่อเพื่อนจะถามว่าฮัลโหลวันนี้มีกบขายกอยังเน
1: า
0: ะ
1: สามารถโทรมาเช็คได้ก่อนเลยค่ะ
0: นินป่านินกำลังสมอกใดสมอกนิ้วก้อยอยู่
1: เจ้าม
0: ีหลายไซส์หรือเปล่ามีไซส์เดียว
1: มีหลายไซส์ค่ะ
0: มีหลายไซส์เลือกได้นะครับอันนี้เข้าไปปุ๊บของดีมีคุณภาพปลาดีต้องปลาสูวิจัยประมงน้ำจืดลำพูนนะปลาดีต้องปลาของกลุ่มประมงเอาละครับรายการนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันจันทร์นี้ปะกันใหม่ในวันจันทร์หน้าและหน่วยต่อไปนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะครับเอาละครับดีเจบอยต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับน้องกมลชนกเนาะคนละปูนว่าเราคนละประตูโขงเนี่ยนะไปนี้ก็เจอกันอื้อเอื้อนกันนะครับวันนั้นได้ยินรายการของดีเจบอยไปละก็ไปอุดหนุนกันนะครับขออนุญาตลาพ่อแม่พี่น้องวันนี้ครับลำพูนไม่ลำพังลมพลังเพื่อลำพูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
6: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรง
7: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในขณะนี้ยังมีช่องทางการเจรจาไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอให้ใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้วางใจร่วมกันภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูแต่ฝ่ายกัมพูชาได้เดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับในประเด็นเขตแดนทางทะเลซึ่งไทยเห็นว่าควรใช้การเจรจาระหว่างสองประเทศก่อนนายศิหศักดิ์กล่าวขอบคุณจีนที่แสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาและยืนยันวางตัวเป็นกลางโดยเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องหารือกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนให้กัมพูชาซึ่งอาจกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังมีความบางส่วนปัญหาธุรกิจจีนสีเทาและกรณีการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยนายศิหศักดิ์ยืนยันว่าไทยสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากฝ่ายจีนในการแก้ไขปัญหาธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศสวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลย้ำผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันนี้โดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบรรเทาภาระค่าครองชีพเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1 บ้านใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติปี2569ลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาและยืนยันตัวตนแล้วลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตน
9: นางสาวสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบว่าการปรับมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานในปัจจุบันและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนมากขึ้นจากเดิมที่ใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างตามอัตราเงินเฟ้อภายใต้หลักส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มนอกจากนี้ยังปรับการคำนวณสิทธิประโยชน์หลังส่งเงินสมทบครบ180เดือนจากเดิมคิดเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อปีเป็นร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อให้ผู้ประกันตนไม่เสียสิทธิ์แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีและผู้ที่เปลี่ยนจากผู้ประกันตนมาตรา33มาเป็นมาตรา39จะยังนำฐานค่าจ้างเดิมมาคำนวณร่วมด้วยทำให้สิทธิเงินบำนาญไม่ลดลงสำนักงานประกันสังคมยังทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะเพิ่มเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575มาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใจ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
11: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านและขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 28-32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 23.7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 31.8 องศาเซลเซียสโดยคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะสำหรับปริมาณฝนรวมเดือนกรกฎาคมตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้34.3 มิลลิเมตรและปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 516.7 มิลลิเมตรต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในอำเภอขอนจอดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้34องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่ทาและอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 20.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางค่ะเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:03 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 นาทีขอจบการรายงานข่าว

พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

ว่าด้วยเรื่องของลำไยนะเจ้าเปิ้นว่าลำไยนี่คือลมหายใจของคนละปูนเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็สถานการณ์ลำไยวางนี้เป็นยังไงพ้องราคาปอข้าวถ่านเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็เอเนี่ยรู้สึกจะ25บาทได้อยู่นะเจ้า24 25บาทได้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าเกรดที่ต่ำลงมานี่ก็ราคาก็จะเบาบางลงมาตามสเต็ปอยู่พ้องเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังมีรายงานเรื่องของสถานการณ์การผลิตแล้วก็การตลาดลำไยนะเจ้าของละปูนเฮาเนาะปีนี้นะเจ้าสถานการณ์ลำไยเนี่ยเปิ้นว่าเทียบกันกับปีที่ผ่านมามันลดลงอยู่เหมือนกันนะเจ้ามันลดลงอยู่เหมือนกันบัดนี้ออกสู่ตลาดไปเกือบประมาณร้อยละสาวละนะออกสู่ตลาดไปปอสมควรละนะเจ้าภาพรวมราคายังทรงตัวอยู่นะเจ้าแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากมาตรการในเรื่องของการคุมเข้มด้านสุขอนามัยพืชของประเทศปลายทางยังประเทศตลาดจีนอย่างเงี้ยนะเจ้าก็มีเรื่องของมาตรการการคุมเข้มที่เข้มงวดพอสมควรเนาะลำไยของละปูนเฮาปีนี้นะเจ้าคาดการว่าจะมีผลผลิตอยู่ที่ 359,559 ตันจากการประเมินนะเจ้าซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณร้อยละ5เจ้าเนื้อที่คือผลผลิตปีนี้ 356,000 ไร่ลดลงนิดหน่อยนะเจ้าลดลงนิดหน่อยนะเจ้าแล้วก็มีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่1,000กับแผ่น8กิโลกรัมต่อไร่นะปัจจัย 1,800 นะ 1,000 กับแผ่น8กิโลกรัมต่อไร่นะเจ้าผลผลิตก็ลดลงจากประมาณร้อยละ4เมื่อเทียบกันกับผลผลิตต่อไร่ในปีที่ผ่านมาเนาะลิแม่ทาป่าซางนะเจ้ายังเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตลำไยหนาแน่นสูงสุดนะเจ้าคุณผู้ฟังตอนนี้เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวนะเจ้าผลผลิตออกสู่ตลาดละตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะเจ้ากรกฎาสิงหากันยาเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยนักที่สุดนะเจ้าสำหรับภาวะการค้าสถานการณ์ภาพรวมราคายังทรงตัวอยู่นะเจ้าบอกว่าจะเป็นราคาลำไยสดช่อลำไยมัดปุ๊กลำไยลูดล่วงเนาะสดช่อเกรดส่งออกจีนนะเจ้า AA ในอยู่ที่32บาทอยู่นะเจ้าสดช่อเกรดส่งออกอินโดนีเซียซาว5ถึง18บาทต่อกิโลกรัม 2A นะเจ้าส่วนมัดปุ๊กเนี่ยเกรด AA บวก A นี่จะอยู่ที่26ถึง29บาทลูดล่วง AA จะอยู่ที่25ถึง26บาทโดยประมาณนะเจ้าก็สถานการณ์การส่งออกในขณะนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ชะลอการรับซื้อลำไยสดที่เป็นสดช่อเกรดส่งออกจีนเป็นการชั่วคราวอยู่นะเจ้าเพราะว่าพบปัญหาอุปสรรคในการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากการยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัยพืชของประเทศปลายทางนั่นเองนะเจ้าก็เป็นกำลังใจเนาะเจ้าเนาะกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยทุกท่านนะเจ้าตอนนี้หลายท่านคงจะฟังวิทยุไปเก็บลำไยไปอีพองก็มีนะเจ้าส่งกำลังใจให้ตัวละกันเนาะเดี๋ยววันนี้นะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนาะท่านก็จะได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ลำไยนะเจ้าลำไยในฤดูตี้ละปูนเฮานะเจ้าคุณผู้ฟังไปดูทั้งเรื่องของบ่อม่วงทั้งเรื่องของลำไยนะเจ้าบ่ายนี้รู้สึกท่านจะไปที่สวนลำไยเบี้ยวเขียวสวนลำไยเบี้ยวเขียวของแปลงลุงบุญส่งศรีทิพย์นะเจ้าสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ลำไยเบี้ยวเขียวที่บ้านป่าเซาตำบลอุโมงค์นะเจ้าแล้วก็จากนั้นก็จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์บ่อม่วงช่วงค่ำนี้นะเจ้าที่บ้านทุ่งโป่งบ้านทุ่งโป่งตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูดแล้วก็จะไปดูจุดรวบรวมผลผลิตลำไยที่บริษัทรอยัลอินเตอร์กรุ๊ป88จำกัดที่ตำบลน้ำดิบนะเจ้าอำเภอป่าซางจังหวัดละปูดเนาะแล้วก็จะไปดูที่สหกรณ์การเกษตรประตูป่านะเจ้าอำเภอเมืองละปูดเนาะก็แจ้งข่าวนะเจ้ารายงานสถานการณ์เรื่องของลำไยท่านได้รับทราบกันนะเจ้า
เป็นกำลังใจนะเจ้าให้กับทุกๆท่านตัวเนาะไผ่เก็บลำไยอยู่นะเจ้าวันนี้ก็ให้ฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้แล้วกันนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเป็นกำลังใจนะเจ้าสำหรับชาวสวนลำไยละปูนเฮานะเจ้า

ไทยดูบอลโลกพ้องคุณผู้ฟังเจ้าหันเปิ้นฉลองแชมป์กันเนาะสเปนนะเจ้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะเจ้าก็เห็นภาพบรรยากาศเนาะการฉลองแชมป์ของทีมชาติสเปนนะเจ้าเป็นแชมป์ปนท้องเป็นแชมป์โลกสมัยที่2แล้วค่ะต่อจากปี2010นะเจ้าสร้างสถิติเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกที่เป็นแชมป์นี่นะเสียไปประตูเดียวคุณผู้ฟังซึ่งการมอบถ้วยแชมป์เนี่ยก็มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นะจะเป็นผู้มอบเนาะแล้วก็ปีนี้ปั้นว่านอกจากเหรียญรางวัลแล้วเนี่ยนะจะมีความพิเศษเรื่องของแหวนเป็นแหวนแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นนะจะคือกับทีมแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้ต่อยนะจะก็เสร็จสิ้นเนาะกับการแข่งขันฟุตบอลโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าทีมชาติสเปนเอาชนะอาร์เจนตินาไป1-0หลังต่อเวลาพิเศษนะเจ้าก็กระแสในโซเชียลมีเดียก็มีการอู้ถึงเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกกันเยอะเลยทีเดียวกับการฉลองแชมป์ของทีมชาติสเปนนะเจ้าในศึกของฟุตบอลโลกปีนี้นะเจ้าเนาะมาดูเรื่องของข่าวสารกันพ้องนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของข้อห่วงใยเนาะในมาตรการในการดูสถานประกอบการนะเจ้าอาคารสาธารณะต่างๆเนี่ยนะเจ้าอย่างที่ทราบข่าวกันไปเนาะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์นะเจ้าแล้วก็หลายคนก็หวั่นใจว่าเอ๊ะในพื้นที่แต่ละจุดที่อื่นๆเหรอนะเจ้ามีมาตรการมีการตรวจติดตามกันจะได้พ้องซึ่งจริงๆทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าโดยฝ่ายปกครองเนี่ยก็จะบูรณาการร่วมในการเข้าไปตรวจแล้วก็จัดระเบียบสถานบริการเนี่ยนะเจ้าคือเป็นไปตามกฎหมายและก็จัดทำฐานข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล่าสุดเจ้าคุณผู้ฟังนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะเจ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะเจ้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าคือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศเลยนะจ๊ะฮื้อแล้วเสร็จภายในระยะเวลา30วันเพื่อป้องกันบ่ฮื้อเกิดเหตุการณ์สูญเสียในลักษณะของเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวท่านอันสิทธท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้สั่งการไปยังกรมนะเจ้ากรมจังหวัดแล้วก็ประสานงานไปที่กรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองพัทยาเจ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศได้แก่1คือกรมการปกครองนะเจ้าจัดระเบียบสถานบริการและก็สถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายจัดทำข้อมูลผลการตรวจสอบโดยกำชับพื้นที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอนั้นจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการอาคารที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนนักพร้อมทั้งกวดขันนะเจ้าบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานบริการและก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหากพบมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีบ่มีละเว้น2คือกรมโยธาธิการและผังเมืองนะเจ้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเจ้าโดยสนับสนุนการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารระบบป้องกันและก่อระงับอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารองค์ประกอบด้านวิศวกรรมและก็จัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนจังหวัดตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการและก็อาคารที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนนักกำชับเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะจะบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารต่างๆอย่างเคร่งครัดโดยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเจ้าเตรียมพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยสนับสนุนตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอุปกรณ์ดับเพลิงแผนอพยพหนีไฟของสถานประกอบการรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินความพร้อมแล้วก็คือคำแนะนำในการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยเร่งรัดเรื่องของ
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งการและจะไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการทำงานกับที่ทำการปกครองจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการอาคารที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเนี่ยนะห้างสรรพสินค้าเนาะกลุ่มฟังห้างร้านต่างๆโรงเรียนเนี่ยนะจะบังคับใช้กฎหมายการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดแล้วก็ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังสถานประกอบการแล้วก็ประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีการสั่งการไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะเจ้ากรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาตวยนะเจ้าฮื้อยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่มุ่งเน้นระบบป้องกันและก่อระงับอัคคีภัยทำทางหนีไฟเนาะทางออกฉุกเฉินความจุอาคารความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยโดยบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและก็อาคารสาธารณะทุกแห่งให้แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะนะเจ้าโรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากแล้วก็ทำบัญชีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจแล้วก็สถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานให้กับกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบตวยนายเจ้ากำชับไปยังท่านนายอำเภอตวยนายเจ้าถึงผู้อำนวยการเขตผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องติดตามในเรื่องของการแก้ไขข้อบกพร่องของสถานประกอบการที่ตรวจพบอย่างใกล้ชิดแล้วก็ห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนะเจ้า นอกจากนี้เนี่ยยังฮือรณรงค์สร้างความตระหนักกับผู้ประกอบการฮือปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดห้ามกระทำการใดที่เป็นการปิดกั้นทางหนีไฟนะเจ้าหรือว่าที่กระทบกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการตนนะเจ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะเจ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมุ่งมั่นในเรื่องของการบูรณาการส่งเสริมนะเจ้าความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าพี่น้องประชาชนนะเจ้าพบเห็นว่าสถานประกอบการสถานบริการหรือว่าร้านอาหารอาคารสาธารณะต่างๆมีลักษณะที่เชื่อได้ว่าเฮ้ยมันบ่ได้มาตรฐานนะพอแล้วมันดูมีอันตรายเลยนะเจ้าก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมนะเจ้าสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567หรือแจ้งไปที่ผู้นำท้องที่เนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการต่างๆคือเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดนะเจ้าซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปูนนั้นก็ต้องเรียนว่าวันก่อนท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเนี่ยท่านก็มาจัดรายการวิทยุที่สวท.เนาะรายการผู้ว่าพบประชาชนเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าของลำปูนเนี่ยก็จัดชุดปฏิบัติการนะเจ้าเข้าไปกำชับไปตรวจสอบสถานบริการหลายแห่งเลยนะเจ้าทั้งเรื่องของการจัดระเบียบแล้วก็การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของการยกระดับความปลอดภัยจากอัคคีภัยนะเจ้าในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะเจ้าท่านก็รายงานว่าชุดปฏิบัติการเนี่ยไปดูในเรื่องของกฎหมายเรื่องการห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเข้าไปใช้บริการนะเจ้าการจำหน่ายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมแล้วก็ไปดูในเรื่องของมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยนะเจ้าตรวจสอบทางหนีไฟประตูฉุกเฉินเนาะซึ่งก็จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานปราศจากสิ่งกีดขวางนะเจ้าการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนตั้งออกฉุกเฉินระบบไฟส่องสว่างที่สามารถพอหันได้ชัดเจนนะเจ้าการเตรียมพวกทั้งดับเพลิงเนาะการตรวจสอบสภาพเพื่อพร้อมใช้งานอยู่เสมอเนี่ยนะเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็ได้มีการดำเนินการแล้วก็ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดลำปูนอย่างต่อเนื่อง
นะเจ้าก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการแล้วก็การดำเนินการต่างๆนะเจ้าคือได้มั่นใจเนาะกับการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆของจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าอ้าวประชาสัมพันธ์นะเจ้าอู้จะเล่าสู่กันเนาะคุณผู้ฟังเนาะในช่วงของรายการช่วงนี้วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าก็เรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะเจ้าว่าตอนนี้รัฐบาลเปิดประชาชนยื่นทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้า17ถึง31กรกฎาคมนี้นะเจ้าก็ท่านใดที่ตรวจสอบเนาะดูสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วนะเจ้าที่บ่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนะเจ้าเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคาดเคลื่อนแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเก่านะเจ้า4ช่องทางที่รัฐบาล

0: ติดต่อหน่วยงานนั้นนะจ่าภายในวันที่16สิงหาคมเพราะบางอันและจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ในการทบทวนรอบถัดไปนะจ่าการเปิดโอกาสให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรืออาจจะมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะจ่าได้ทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การพิจารณานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและก็เป็นธรรมนะจ๊ะโดยผู้ที่ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็แจ้งคือท่านผู้ฟังเนาะส่วนแรกคือท่านเข้าไปดูตรวจสอบสิทธิ์เสร็จแล้วไม่ผ่านนะจ๊ะคือยื่นทบทวนสิทธิ์พอยื่นทบทวนสิทธิ์เสร็จแล้วเปิ้ลแจ้งหน่วยงานมาคือท่านไปติดต่อท่านก็จะต้องไปติดต่อหน่วยงานที่เปิ้ลกำหนดไว้เนี่ยภายในวันที่16 สิงหาคมนะเจ้าทีนี้มีหน่วยงานหนึ่งที่ก็พบว่ามีประชาชนนะเจ้าที่เข้าไปติดต่อแล้วก็มีการอู้กันถึงเรื่องของกรรมสิทธิ์รถนะเจ้าบางคนบอกโอ้ยรถขายไปต้องเมินแล้วรถบ่มีแล้วนะเจ้าหรือรถมันเก่าแล้วมันบ่ได้ใช้งานแล้วอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งรายละเอียดเนาะเดี๋ยวดีจะออยเปิดเสียงนะจ๊ะจากทางทีมงานของทางขนส่งจังหวัดลำปูนติเปิ้ลได้ฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะจ๊ะทั้งสื่อวิทยุทั้งสื่อออนไลน์เนาะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกท่านในช่วงนี้สักนิดหนึ่งละกันนะจ๊ะเดี๋ยวลองไปติดตามรับฟังดูเจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะวัชรพรเลาหะเจริญยศนะคะหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปูนนะคะ
2: ครับผมนายกิติพัฒน์อ่อนเปงนะครับนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
1: ค่ะสืบเนื่องมาจากนะคะที่ภาครัฐเนี่ยได้มีนโยบายนะคะในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ค่ะหลายๆโครงการที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็จะมีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569ซึ่งก็จะมีผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เองค่ะก็เป็นวันที่ภาครัฐนะคะได้ประกาศผลการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือต่างๆนะคะในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในด้านของสาธารณูปโภคนะคะซึ่งจะมีกลุ่มหนึ่งค่ะที่ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งภาครัฐก็ได้เปิดนะคะให้ประชาชนกลุ่มนี้ค่ะขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะโดยสามารถอุทธรณ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th ได้นะคะซึ่งในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเองนะคะในช่วงของตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประชาชนนะคะที่ต้องการหรือว่ามีความประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของคุณสมบัติเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในรถนะคะซึ่งในเงื่อนไขของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะคะจะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าก็คือจะต้องไม่มีสิทธิ์ในตัวรถนะคะยกเว้นกรณีของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300 ซีซีหรือรถยนต์3ล้อนะคะรถยนต์4ล้อขนาดเล็กรถยนต์ใช้งานด้านการเกษตรก็จะยกเว้นให้ประเภทละไม่เกิน1คันซึ่งหากท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในตัวรถเช่นยืนยันว่าตัวเองไม่มีรถในครอบครองจริงๆหรือว่าไม่ได้ใช้รถนั้นแล้วรถนั้นไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขอเล่าการตรวจสอบรถในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่ามีเคสไหนบ้างกรณีไหนบ้างนะคะ
2: ครับก็วันนี้ก็เราก็มาสรุปให้ฟัง3กรณีนะครับที่เราเจอกันวันนี้ก็คือกรณีแรกนะครับก็คือกรณีแจ้งว่าไม่มีรถแต่ระบบบอกว่ามีนะครับก็สำหรับท่านที่มั่นใจว่าตัวเองไม่มีรถหรือเคยขาดรถไปนานแล้วนะครับแต่ระบบยังแจ้งเตือนว่าท่านมีกรรมสิทธิ์อยู่นะครับก็จะมีวิธีการแก้ไขก็คือให้รีบนำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อตรวจสอบข้อมูลที่กรมการขนส่งหรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะครับก็หากกรณีที่ขายรถไปแล้วนะครับแต่ผู้ซื้อขายรถใหม่เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์นะครับชื่อในระบบก็ยังจะเป็
1: นเจ้าของคนเดิมอยู่ในกรณีก็อาจจะต้องมาตรวจสอบกันอีกครั้งนึงนะคะและอีกเช่นกรณีของ
2: ครับกรณีที่ระบบมีการแจ้งเตือนว่าท่านมีรถจริงแต่ท่านต้องการขอเอกสารเพื่อไปยื่นอุทธรณ์กรณีเช่นร ถทะเบียนระงับแล้วไม่ได้ไปดำเนินการทางทะเบียนหรือรถเสียหายจนไม่สามารถใช้งาน

0: ได้แล้วครับหากท่านมีรถจริงตามที่ระบบแจ้งแต่จำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานชี้แจงเพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงครับไปขอคัดสำเนารายการจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศในวันเวลาทำการครับโดยจะต้องดำเนินการกรอกคำขอคัดข้อมูลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ดำเนินการค้นหาข้อมูลรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ของท่านโดยทางสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกก็จะออกหนังสือรับรองสำเนาให้ครับทางนี้เพื่อนำไปใช้ในการแนบเพื่อยื่นอุทธรณ์ครับ
1: ค่ะในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ว่าจะไม่ใช้รถคันนั้นแล้วทางสำนักงานขนส่งก็จะแนะนำให้ท่านนะคะมาดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปนะคะเพื่อให้บันทึกข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้องนะคะในการดำเนินการเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: ในการดำเนินการนะครับก็คือรถคันเดิมเนี่ยจะถูกห้ามนำมาวิ่งบนท้องถนนโดยเด็ดขาดแล้วก็เราก็จะไม่ต้องชำระภาษีก็จะมีเอกสารนะครับหลักๆก็คือ4อย่าง1เล่มทะเบียนรถนะครับหรือใบคู่มือจดทะเบียนนะครับ2แผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งหน้าและหลังนะครับเพื่อนำส่งคืนไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็3บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถนะครับ4หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรณีที่ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนครับก็สถานที่ดำเนินการก็สามารถยื่นที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทุกสาขาโดยเจ้าหน้าที่จะประทับตราในเล่มว่าแจ้งไม่ใช่รถตลอดไปครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะการยื่นขออุทธรณ์หรือว่าการขอทบทวนสิทธิ์นะคะผู้ลงทะเบียนนะคะสามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐได้รวมถึงทางเว็บไซต์ของโครงการหรือหน่วยงานรับลงทะเบียน5ของธนาคารนะคะทั้ง5แห่งที่ปรากฏตามเว็บไซต์ค่ะกรณีที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะตามโครงการแต่ว่ายังมีข้อมูลของการถือครอบครองรถอยู่ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถูกต้องเพื่อสามารถยื่นสิทธิ์ในการขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงานขนส่งก็จะขอฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถติดต่อในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่กล่าวไปนะคะข้างต้นไว้นะคะก็คือสามารถติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์นะคะ053 537 325หรือ call center นะคะ1584ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: คร
1: ับ
2: ก็เป็นเสียงนะจ๊ะจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปูนนะจ๊ะที่ฝากประชาสัมพันธ์นอนถึงท่านใดที่อาจจะติดขัดปัญหาในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ผ่านกรณีของการครอบครองยานพาหนะอยู่นะจ๊ะก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆได้นะจ๊ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการอำนวยความสะดวกในด้านไหนเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเขาก็จะรายงานให้ท่านได้ทราบเป็นระยะเพิ่มเติมต่อไปนะเจ้าส่วนทางสำนักงานคลังนะเจ้าฝากเน้นย้ำมาถึงท่านที่ผ่านแล้วนะเจ้าในกรณีท่านใดที่ผ่านการได้รับสิทธิ์เนาะกับการได้สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือถ้าผ่านแล้วก็ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะเจ้าย้ำว่าต้องยืนยันตัวตนใหม่มันจะมีช่องที่ให้ท่านติ๊กให้ท่านดูเนาะว่าท่านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วนะจ๊ะผลการตรวจสอบเนาะบางคนเนี่ยค่ะกระบะสีแดงคือไม่ผ่านก็ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตามขั้นตอนที่บอกไปบางคนผ่านแล้วนะจ๊ะอนุมัติเนาะท่านตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเรียบร้อยนะจ๊ะแต่ไอ้มันยังมีอันที่3อยู่อ่ะคุณผู้ฟังมันจะมีช่องอันที่1อันที่2แล้วก็อันที่3อันที่3เนี่ยมันจะเป็นช่องคือท่านต้องยืนยันตัวตนนะเจ้าช่องนี้สำคัญนะเจ้าเพราะว่าท่านจะได้สิทธิ์ต่อเนื่องหรือไม่อยู่ที่ว่าท่านยืนยันตัวตนผ่านช่องนี้แล้วหรือยังเนาะถึงแม้ว่าท่านผ่านโอ้โอเคผ่านสบายใจไม่ต้องทำอะไรรออย่างเดียวบ่ใจนะเจ้าท่านดูตัวว่าท่านยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยหรือยังเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีกรณีของการที่ท่านเกยมอบอำนาจฮือไผไปดำเนินการแทนหรืออย่างเงี้ยนะเจ้าท่านดูตัวว่าท่านจะต้องยืนยันสิทธิ์ใหม่หรือไม่เนาะบางคนอาจจะไม่ได้ยืนยันแต่ว่าบางคนเนี่ยจำเป็นต้องยืนยันคือจริงๆแล้วต้องยืนยันทุกคนนั่นแหละเจ้าคุณผู้ฟังก็ฝากตัวละกันเนาะยืนยันเนี่ยก็ไม่ได้ยากแต่เจ้าคือยืนยันผ่านช่องทางออนไลน์ที่บอกไปได้อาจจะต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงนะเจ้าแล้วก็หน้าบัตรหลังบัตร เนาะมันจะอาจจะต้องมีคีย์เลขหลังบัตรประชาชนตัวอย่างตัวเองนะเจ้าอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังในเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐตัวละกันนะเจ้าอ้าวก็หลากหลายเรื่องราวเนาะคุณผู้ฟังเนาะหลากหลายเรื่องราวนะเจ้าถ้ามีประเด็นข่าวสารอันใดที่เพิ่มเติมเนี่ยทางทีมงานเราก็จะรายงานให้ท่านได้ทราบเป็นระยะต่อไปนะเจ้าก็ติดตามกันกับคลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขเจ้าช่วงนี้เวลาของรายการเสี่ยงเหตุแล้วดีเจ้าอ้อยนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนแล้วเน้อแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า

เซลล์อยู่ชวนฝันเห็นแล้วมีพลังวันไหวดูว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไป

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ
7: เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนเข้าพบหารือนายเจ้าเลิศจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมส่งเสริมบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันพร้อมแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุสภาพอากาศรุนแรงในจีนและย้ำผลการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เห็นพ้องร่วมกันเดินหน้าความร่วมมือสี่ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรออนไลน์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนคุณภาพสูงตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของอาเซียนและการเจรจาแก้ไขประเด็นไทยกัมพูชาชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
8: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกำชับทุกอำเภอบูรณาการตรวจสถานประกอบการเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการล่าสุดนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจ ถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอปคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและจะติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดตรังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมเร่งทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบัน
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันบริเวณอำเภอเมืองตรังอำเภอนายงอำเภอย่านตะขาวและอำเภอปะเหลียนทั้งนี้ได้มอบหมายให้กองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบันเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ำและกั้นน้ำตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วร่วมเฝ้าระวังและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการพร้อมออกให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยยยศพรข้าไกลสีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร
11: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
13: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคน ร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานกระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังพบผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานกระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังพบผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมาก
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ในกรณีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มพื้นที่ขนส่งในหลายจุดซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธิ์นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะภาษาไทยเด็กถิ่นทุรกันดารสนองพระราชดำริเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยประจำปีงบประมาณ 2,519 มีโรงเรียนเข้าร่วม25แห่งพร้อมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ มุ่งเสริมทักษะให้นักเรียนที่ยังมีผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงให้สามารถอ่านออกเขียนได้และต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมปภิชานันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: แคนาดายกระดับมาตรการควบคุมชายแดนเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสำนักงานสาธารณสุขแห่งแคนาดาออกแถลงการเมื่อวันนี้โดยยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนเป็นการชั่วคราวที่กำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เคยพำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกจะถูกสั่งห้ามเดินทางเข้ามาในแคนาดาโดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันจันทร์นี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามพลเรือนชาวแคนาดาและผู้พำนักถาวรที่เคยพำนักหรือเดินทางไปยังดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้จะยังสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่ต้องเข้ารับการประเมินสุขภาพและกักตัวเป็นเวลา21วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับชาวแคนาดาและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการกักบริเวณชายแดนในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าสู่แคนาดาได้อย่างปลอดภัยซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านมนุษยธรรมที่กำลังเดินทางกลับเข้าประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์นะคะ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ทรงธรรมบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะดิฉันณรดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกออกอากาศทางสถานีวิทยุสวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกา 10 นาทีจนถึงเวลาเที่ยงตรงรายการของเราจะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางพร้อมสาระน่ารู้ที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพและปลอดภัยค่ะโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน

ขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำสาระน่ารู้ดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะวันนี้เรามีข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนสำหรับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนหรือบุคคลในครอบครัวที่มีความจำเป็นและต้องการเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้ความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันค่ะกรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือที่เราเรียกกันว่ากปท.นะคะเราได้เปิดรับคำขอรับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยเราได้เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะโดยวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอมีดังนี้นะคะข้อแรกคุณจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยค่ะข้อที่2จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นในลักษณะเดียวกันมาก่อนหรือในกรณีที่เคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดซึ่งได้แก่ได้รับการสนับสนุนมาแล้วเกินระยะเวลาที่กำหนดและอุปกรณ์ที่ขอรับครั้งใหม่จะต้องเป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับการสนับสนุนมาแล้วค่ะนอกจากนี้ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าความพิการดังกล่าวเกิดจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนค่ะท่านผู้ฟังคะโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและมีศักดิ์ศรีมากขึ้นค่ะค่ะช่วงหน้าเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่สามารถขอรับการสนับสนุนเอกสารที่ต้องใช้และสถานที่ยื่นคำขอพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อกับช่วงประชาสัมพันธ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนค่ะจากช่วงแรกนะคะที่เราได้พูดถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำขอรับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงนี้เราจะมาแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะที่สามารถขอรับการสนับสนุนรวมถึงเอกสารและช่องทางการยื่นคำขอสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้เช่นรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการรถเข็นไฟฟ้าไม้เท้าช่วยเดินไม้เท้าค้ำยันไม้เท้าขาวสำหรับผู้พิการทางสายตาและอุปกรณ์ช่วยเดินชนิดต่างๆแขนเทียมขาเทียมรวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดนะคะในส่วนของเอกสารประกอบการยื่นคำขอผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้นะคะ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้พิการ 2. รูปถ่ายผู้พิการจำนวน3รูป 3. รูปถ่ายอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจำนวน1รูป 4. รูปถ่ายสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยจำนวน2รูป 5. หลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงหรือรับรองว่าความพิการดังกล่าวเกิดจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนโดยสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือสำนักงานขนส่งสาขาใกล้บ้านท่านค่ะนอกจากนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดแบบคำขอและตรวจสอบหลักเกณฑ์ต่างๆได้ทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของกลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน053-525-549หรือ095-073-5171ในวันและเวลาราชการค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือบุคคลในครอบครัวที่มีผู้พิการอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะเพื่อให้ท่านได้รับโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นและเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปค
2: ่ะที่เรื่องราวนี้มันจึงจะผ่านไป

กลับมาพบกับข่าวสารความปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะขนส่งลำพูนห่วงใยบุตรหลานปลอดภัยตระหนักรู้ร่วมใจรับส่งบุตรหลานปลอดภัยกับรถที่ได้รับอนุญาตนะคะในช่วงศาลาน่ารู้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางพ่อแม่พี่น้องคะปัจจุบันนี้ความปลอดภัยของลูกหลานในการเดินทางไปโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะซึ่งพวกเราทุกคนจะมองข้ามไปไม่ได้เลยค่ะทางกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลรถรับส่งนักเรียนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยรวมทั้งสนับสนุนการวางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทั่วประเทศซึ่งในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราก็ได้จัดทำโครงการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยและได้จัดอบรมพี่ๆคนขับรถไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยวินัยจราจรวิธีป้องกันอุบัติเหตุรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นค่ะแต่จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลล่าสุดของจังหวัดลำพูนของเราพบว่ายังคงมีรถรับส่งนักเรียนอีกเป็นจำนวนมากเลยนะคะที่ยังไม่ได้นำรถเข้ามาตรวจสภาพตามมาตรฐานและยังไม่มีหนังสืออนุญาตอย่างถูกต้องดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายของลูกหลานของเราสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจึงอยากขอความร่วมมือให้พี่ๆพนักงานขับรถผู้ขับรถรวมทั้งผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนทุกท่านรีบมาดำเนินการขอรับหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องนะคะเพราะนอกจากจะช่วยยกระดับความปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองด้วยค่ะส่วนเกณฑ์มาตรฐานของรถและคนขับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจาะลึกกันต่อค่ะ

กลับมาพบกันในช่วงนี้นะคะเจาะลึกเกณฑ์มาตรฐานรถและหลักฐานการขออนุญาตทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ารถที่จะนำมาวิ่งรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างข้อแรกนะคะรถจะต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนแต่ไม่เกิน12คนหรือที่เราเรียกว่ารถรย.2ค่ะเช่นรถตู้โดยถ้าเป็นรถ2แถวจะต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันเด็กตกส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างเท่านั้นหากมีพื้นที่ให้นักเรียนยืนและเบาะนั่งก็ต้องยึดให้แน่นนะคะข้อที่2ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนมีแผ่นป้ายพื้นสีส้มขนาดไม่น้อยกว่า25คูณ60เซนติเมตรมีข้อความว่ารถโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีดำเด่นชัดติดไว้ทั้งด้านหน้าและด้านท้ายของรถนะคะจะต้องมีไฟสัญญาณสีเหลืองอัมพันจะต้องมีไฟสัญญาณสีเหลืองอัมพันหรือสีแดงปิดเปิดเป็นระยะติดไว้ด้านหน้าและท้ายของรถด้วยค่ะและจะต้องมีเครื่องดับเพลิงขนาดเหมาะสมติดตั้งอยู่ภายในตัวรถและถ้าเป็นรถตู้จะต้องมีคอนทุบกระจกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและสามารถหยิบใช้ได้สะดวกยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินค่ะนอกจากนี้ตัวคนขับเองจะต้องไม่มีประวัติเสียหายจากการขับรถและมีใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีซึ่งจะเป็นใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะและที่สำคัญจะต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีประจำอยู่ในรถตลอดเวลาด้วยค่ะสำหรับพี่ๆที่ต้องการยื่นคำขออนุญาตเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมได้แก่แบบคำขอหนังสือบันทึกถ้อยคำรายชื่อนักเรียนซึ่งไม่เกิน12คนหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่มีการประทับตราและลงชื่อรูปถ่ายรถรอบคันสำเนาคู่มือรถสำเนาใบขับขี่และสำเนาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านของทั้งคนขับเจ้าของรถและผู้ดูแลเด็กค่ะโดยหนังสืออนุญาตนี้จะให้ใช้ได้ไม่เกินครั้งละ3ภาคการศึกษาหากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทรศัพท์หมายเลข053-525-549หรือ095-073-5171ในวันและเวลาราชการค่ะมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานชาวลำพูนกันนะคะค่ะเวลาของรายการในวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตลอดเวลา50นาทีที่ผ่านมาวันนี้รู้สึกว่าจะมีแต่สาระเข้มๆนะคะหวังว่าสาระดีๆที่เรานำมาฝากจะช่วยให้ทุกท่านเดินทางได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราอยากฝากไว้ก็คือความไม่ประมาทนะคะเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตที่รอท่านอยู่ที่บ้านนั้นมีค่าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกข้อเสนอแนะที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันและขอขอบคุณสวท.ลำพูนที่ให้โอกาสเราได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนชาวลำพูนมากยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยอย่าลืมโทรสายด่วนนะคะ1584ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐดาวัชรจินดากุลและทีมงานสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีนวันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านศึกฟุตบอลโลก2026สเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยโรรี่คว้ารางวัลลูกบอลทองคำนักเตะยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งยังอยู่ระหว่างเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการได้หารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ15ฉบับยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับทั้งสองฝ่ายถ่ายภาพร่วมกันแนะนำคณะผู้แทนรับฟังการบรรเลงเพลงชาติไทยและจีนก่อนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะโดยยืนยันการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอเร่งความร่วมมือ3ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมขอให้จีนเพิ่มการนำเข้าสินค้าไทยผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและขยายความร่วมมือด้าน AI เทคโนโลยีสุขภาพอวกาศและเทคโนโลยีควอนตัมทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจัดตั้งกลไกหารือด้านการต่างประเทศและกลาโหมไทยจีนหรือ2บวก2เพื่อเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลทางการเงินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีและหวังว่าจีนจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการเจรจาภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนและสร้างโอกาสใหม่ร่วมกันในอนาคตชาววิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยจีนพร้อมสนับสนุนการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยที่ทั้งสองประเทศต้องเจรจากันโดยตรงนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความปรารถนาดีและพร้อมสนับสนุนให้ไทยกับกัมพูชากลับมาเจรจาตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยจีนที่ยืนยันการวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดและเห็นว่าไทยและกัมพูชาต้องพูดคุยกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งเห็นว่าในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังเปราะบางการเผยแพร่ข่าวในลักษณะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศความสัมพันธ์โดยขอให้คำนึงถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ด้วย
3: เรื่องนี้ที่ท่านนายกได้พูดกันกับมหาวิทยาลัยสีจิ้นผิงนะครับก็คือเราก็ชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับเราก็มั่นใจในการที่เขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับแต่ที่เราเป็นห่วงเนี่ยจะเป็นห่วงเพราะเป็นการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาคือการส่งมอบรถถังนะครับซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มันมีความละเอียดอ่อนมีความเปราะบางการหยุดยิงก็มีเปราะบางนะครับยังเปราะบางอยู่เพราะฉะนั้นการส่งรถถังเนี่ยช่วงนี้ ช่วงที่มันอาจจะและมีการนำเสนอในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นผลดีนะครับต่อสถานการณ์ชายกัมพูชาขณะนี้นะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าได้ขอให้ทางการจีนและไทยให้ความสำคัญกับปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพรวมความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่าง2ประเทศผู้ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดเข้ายื่นอุทธรณ์ที่กรมการขนส่งทางบกจำนวนมากซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกประสานกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติม
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลความคืบหน้ากรณีการเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์กรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มพื้นที่ขนส่งในหลายจุดซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธิ์นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี
5: ้คือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยทำหนังสืออุทธรณ์ไปที่กระทรวงการคลังในเรื่องหลักเกณฑ์ว่าหลักเกณฑ์บางอย่างเนี่ยควรจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมก็อย่างเช่นอายุของรถยนต์อายุของรถมอเตอร์ไซค์เหมือนอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยเกิน20ปีเนี่ยไม่ควรเอามาคิดมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีไม่ควรเอามาคิดแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นคนที่มีการโอนลอยไปแล้วก็ต้องมาคนเดียวคนส่งเนี่ยจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในการมาตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยให้ยกเว้นค่าบริการแล้วก็เร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
4: อย่างไรก็ตามในวันนี้กระทรวงคมนาคมแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเข้ามาช่วยเป็นจุดรับลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอรวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาที่จะเข้ามาดูแลเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีการประกาศขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งส่วนหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากพบผู้สมัครมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำนวน 139,804 รายแบ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 41,700 รายและกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด 98,797 รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแล้วโดยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถดำเนินการเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้สำหรับผู้ประสงค์ตรวจสอบข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ตนจริงหรือเดือดร้อนจริงเพื่อให้นำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วปริมปราศพาภาครายงาน
1: วันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
2: นางสาวลลิตาเลิศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้

0: วันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนปริศนาความแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนขยายตัวร้อยละ 6.3 จากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งคาดไตรมาสที่3ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 113.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นการขยายตัวของราคาวัสดุก่อสร้างทุกหมวดแม้อัตราการเพิ่มขึ้นจะชะลอลงจากเดือนก่อนแต่ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 12.3 รองลงมาคือวัสดุก่อสร้างอื่นๆร้อยละ 11.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ 10.6 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้อยละ 4.5 กระเบื้องร้อยละ 2.8 และสุขภัณฑ์ร้อยละ 2.7 จากราคาพลังงานค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการภาครัฐสำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในไตรมาสที่3ปีนี้คาดว่าจะยังขยายตัวจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะเริ่มคลี่คลายแต่โรงกลั่นน้ำมันและแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบางส่วนยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูขณะที่ราคาวัตถุดิบโลหะพื้นฐานเช่นทองแดงและอลูมิเนียมมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นตามความต้องการใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขั้นสูงประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการลงทุนต่อเนื่องของภาครัฐซึ่งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างขยายตัวต่อเนื่องผลการดำเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม6เดือนแรกมียอดสินเชื่อเติบโตกว่าร้อยละ129ช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนกว่า 5,029 รายพร้อมทั้งรักษาการจ้างงานกว่า 340,000 ตำแหน่ง
2: นายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยผลการดำเนินงานช่วง6เดือนแรกของปี2569โดยมียอดค้ำประกันสินเชื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ129หรือคิดเป็นมูลค่า 44,570 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนบทบาทสำคัญในการประคองธุรกิจ SME ที่หดตัวมากกว่า3ปีก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินกว่า 5,167 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้กว่า 5,029 รายรักษาการจ้างงานได้ 342,720 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถึง 219,730 ล้านบาทนอกจากนี้โครงการของรัฐอย่างค้ำประกันสินเชื่อ Quick Big Win วงเงิน 50,000 ล้านบาทได้รับการตอบรับที่ดีด้วยยอดค้ำประกัน 44,800 ล้านบาทล่าสุดบสย.เตรียมเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิต Plus วงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อมุ่งเติมทุนตั้งแต่ 10,000 บาทสูงถึง100ล้านบาทครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่มพร้อมทั้งยกระดับองค์กรสู่ระบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือบสย.พร้อมพลัสและเชื่อมต่อกับธนาคารไร้สาขาเพื่อสร้างโอกาสและปลดล็อกข้อจำกัดให้ SME ไทยเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างไร้รอยต่อปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตนนางสาวสาสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบว่าการปรับสูตรคำนวณใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานปัจจุบันแต่เดิมการคำนวณเงินบำนาญจะใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนหรือ5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณเพราะคาดว่าจะเป็นช่วงที่มีรายได้สูงสุดแต่กลับกระทบผู้ประกันตนบางส่วนเช่นกรณีส่งเงินสมทบจากฐานเงินเดือน 15,000 บาทมา20ปีแต่5ปีสุดท้ายเงินเดือนลดเหลือ 10,000 บาทและบางส่วนช่วง5ปีสุดท้ายกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ฐานค่าจ้างอยู่ที่ 4,800 บาททำให้เงินสมทบลดลงจึงพัฒนาสูตรแคร์ภายใต้หลักการส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเปลี่ยนจากการใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อก่อนนำมาเฉลี่ยเป็นฐานคำนวณเงินบำนาญและปรับเพิ่มอัตราบำนาญจากเดิมหลังส่งครบ180เดือนคำนวณเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 1.5 เปลี่ยนเป็นคำนวณเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์จากการส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีทำให้

0: ส่งงานได้เงินเพิ่มและเป็นธรรม
1: ทำให้ทางการตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าของชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลง
0: สำหรับผู้ประกันตนที่เปลี่ยนจากมาตรา33มาเป็นมาตรา39ยืนยันว่าสูตรแคร์จะนำฐานค่าจ้างที่เคยส่งในมาตรา33มาคำนวณร่วมกับข้อมูลการส่งเงินสมทบทั้งหมดทำให้การส่งเงินสมทบไม่ลดลงแต่ยังเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบอีกทั้งการปรับสูตรยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทภายในปี 2572 และ 23,000 บาทในปี 2575 เพื่อให้เงินบำนาญสอดคล้องกับค่าจ้างในปัจจุบันและมีความเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณมากขึ้น
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชิดชูเกียรติ12ฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจผลักดันผู้สูงวัยเป็นพลังถ่ายทอดองค์ความรู้ขับเคลื่อนสังคม
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพโดดเด่นจากทั่วประเทศจำนวน12คนพร้อมย้ำว่าผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงผู้รับสวัสดิการแต่เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบจึงต้องส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุควบคู่กับการจัดสวัสดิการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งนำประสบการณ์และภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาต่อยอดเป็นทุนทางสังคมถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยภายใต้นโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคน
5: ผู้สูงอายุเป็นองค์ความรู้ที่มั่นคงมากกว่าเราเป็นแค่แหล่งเงินให้ลูกหลานเรามีเป็นแหล่งทรัพยากรองความรู้ให้กับลูกหลานได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามขับเคลื่อนการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของพี่น้องผู้สูงอายุกลุ่มคนผู้สูงอายุนี่ไปให้ทั่วประเทศให้ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวว่าเฮ้ยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะเราจะหาแต่เงินก็ประมาณมาจ่ายดูแลเป็นสวัสดิการอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ประสบการณ์ของพี่น้องผู้สูงอายุให้มีค่าให้มีคุณค่าแล้วก็มาขับเคลื่อนเด็กที่เรามีน้อยลงทุกปีเนี่ยให้อนาคตอีก10ปี20ปี30ปีเนี่ยเป็นบุคลากรที่จะมาพัฒนาบ้านเราให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
4: ด้านนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบในการสร้างคุณค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมโดยผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติทั้ง12คนอาทินายสลาคุณวุฒิฮีโร่นักแต่งเพลงนายกัญชัยอารีศิลป์พิทักษ์หรือกัญชัยไอรอนแมนแชมป์เพาะกายหัวใจแกร่งศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัศน์ฮีโร่นวัตกรรมนำภูมิปัญญาสู่สากลนางวิไลลักษณ์วัฒนะไวทูลชัยฮีโร่เชฟรถมือแม่นายสมบัติธีระสาโรจน์หรือป้าตือฮีโร่หัวใจเจนซีและนางสุรีน้อยเวียงฮีโร่หัวใจแกร่งพลิกขยะเป็นทองคำนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กระทรวงยุติธรรมมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและย้ำว่าการช่วยเป็นไปตามกฎหมาย
6: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาทายาทผู้เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมณอาคารกระทรวงยุติธรรม นายตายริเตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544โดยผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้เสียหายที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดส่วนข้อกังวลเรื่องการนำเงินภาษีมาใช้เยียวยากระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างผลักดันการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาเพื่อหาแหล่งเงินทุนใหม่ลดภาระงบประมาณของรัฐโดยกองทุนจะสำรองจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างรวดเร็วก่อนเรียกเงินคืนจากผู้กระทำผิดภายหลังขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อผลักดันกฎหมายจัดตั้งกองทุนดังกล่าวแยกจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฉบับปัจจุบันอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังย้ำว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่การใช้แทนผู้กระทำผิด
7: มีเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สังคมก็จะไปนะครับใช้ในการพิจารณาว่าจะมีการปรับเกณฑ์ยังไงแต่ณวันนี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาแล้วก็เกณฑ์ของคณะกรรมการที่ดำเนินการกันมานะครับถือว่าตามหลักแล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้ทำความผิดแล้วก็ได้รับผลกระทบคำว่าเยียวยานี่เป็นการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแม้แต่เงินค่าทำศพในบางท่านเนี่ยก็ไม่มีนะเราไปพบหลายพื้นที่พบว่าต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาจัดงานศพเพราะนั้นการที่ได้ให้การช่วยเหลือเดิมอ่ะ 200,000 บาทตอนนี้ขยายมาเป็น 300,000 บาทตามกฎหมายใหม่ที่มีการปรับแก้ไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเพราะว่าช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนครับ
6: พร้อมกันนี้การมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจำนวน14รายโดยมอบให้รายละ 300,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 4.2 ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีในวันนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงขณะนี้ได้อนุมัติเงินเยียวยารวม31รายเป็นเงินกว่า 9.3 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวม34รายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
8: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกำชับทุกอำเภอบูรณาการตรวจสถานประกอบการเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการล่าสุดนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและจะติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: กรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ภายใน1ปีเร่งปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศสู่การเป็นผู้ให้บริการเชิงรุกควบคู่การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่
9: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าจากนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งเป้าหมายในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ใน1ปีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดในการดูแลเกษตรกรระดับพื้นที่ทั่วประเทศได้ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยมีแนวทางที่จะปรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางสู่การเป็นพี่เลี้ยงที่ประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการอำนวยความสะดวกควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำและเสนอแนะทางเลือกและวิธีป้องกันเฝ้าระวังภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดแก่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนของเกษตรกร
10: จ้าหน้าที่ของกรมเสริมการเกษตรเรามีอยู่ทุกพื้นที่และเราทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยที่จะให้คําแนะนําได้ณวันนี้เราพยายามจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมเสริมไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวนะแต่เราจะทําหน้าที่เหมือนเซอร์วิสโซลูชั่นแปลว่าสถานการณ์ใดๆเราสามารถที่จะให้บริการให้คําแนะนําหรือที่จะทําหน้าที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์ที่จะประสานงานหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคของการบริการทุกหน่วยงานค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะนี่คือบทบาทสําคัญนึงของเจ้าหน้าที่กรมเสริมการเกษตรค่ะต้องเน้นในเรื่องของการทํางานร่วมกันจริงๆนะคะ
9: ทางนี้เกษตรกรสามารถขอคําแนะนําและปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรรวมถึงติดต่อขอรับบริการและความช่วยเหลือของภาครัฐในภาคการเกษตรได้ที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ในพื้นที่หรือสํานักงานเกษตรอําเภอสํานักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านและศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำการปรับโครงสร้างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยึดนโยบายรัฐไม่เพิ่มอัตรากำลังรองรับภารกิจงานอนุรักษ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
11: นางสาวสาวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาเบื้องต้นมอบหมายให้เต็มความพร้อมด้านบุคลากรไม่เพิ่มอัตรากำลังและไม่เพิ่มงบประมาณแต่ยืดหยุ่นรองรับภารกิจที่ได้รับซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหารือหากมีการปรับภารกิจซึ่งจะต้องมีกระบวนการเพิ่มอัตรากำลังให้สอดคล้องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายลดขนาดของภาครัฐและเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานราชการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกันอย่างต่อเนื่อง
12: คุยกันอยู่ระหว่างสองกระทรวงก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาท่านปลัดเองก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมีการหารือให้มีเจตนารมณ์ที่ตรงกันก่อนว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวจะต้องมีความสอดคล้องกันแล้วก็มีในเรื่องของกรอบที่จะต้องเห็นตรงกันกับเรื่องของการปรับปรุงภารกิจ
11: ด้านนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้จะทำข้อเสนอในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิด้านศาสนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมงานเกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งโครงสร้างใหม่จะมีกลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศมีการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมายังกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับงบประมาณในปี2570หากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วจะมีการตัดโอนภารกิจงบประมาณบุคลากรและทรัพยากรมาทั้งหมดมาชัยโยรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 12:31 นกลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับกองประชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านซึ่งถือเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่ใช้โจมตีลูกเรือที่เป็นพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐประกาศการเสียชีวิตของทหารอเมริกัน3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดได้สร้างความเสียหายรุนแรงและเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอเมริกันที่เสียชีวิต
3: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบกับนางโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ในโอกาสที่นางโชซอนฮุยเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีปูตินแสดงความขอบคุณเกาหลีเหนือที่สนับสนุนปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะไม่มีวันลืมวีรกรรมของทางเกาหลีเหนือซึ่งจะได้รับเกียรติเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาตินอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังยกย่องความเข้าใจซึ่งกันและกัน ันกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือทั้งนี้รัสเซียและเกาหลีเหนือยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ผู้นำของทั้งสองประเทศลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อเดือนมิถุนายนปี2567ซึ่งทำให้เกาหลีเหนือส่งทหารหลายพันนายไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
0: กระทรวงการต่างประเทศของซูดานออกแถลงการปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและตั้งอยู่บนข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลพร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีและซูดานไม่ได้ผลิตครอบครองหรือใช้อาวุธเคมีตามที่สหรัฐกล่าวอ้างทั้งนี้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อซูดานจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้โดยสหรัฐจะปฏิเสธการให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางการเงินแก่ซูดานผ่านสถาบันการเงินระหว่างประเทศระงับการส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีส่วนใหญ่ไปยังซูดานรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
3: สำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก2รายจากเหตุเรือโดยสารอับปางนอกชายฝั่งจังหวัดสุลาเวสีใต้โดยเป็นผู้หญิงวัย46ปีและบุตรชายวัย24ปีซึ่งชาวประมงพบอยู่บนเกาะบาลาโฮโยในหมู่เกาะเซราย่าขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก18รายโดยมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวประมงและประชาชนในพื้นที่กว่า200คนเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาอย่างไรก็ตามปฏิบัติการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีคลื่นสูงถึง3เมตรและกระแสลมค่อนข้างแรงทั้งนี้เรือโดยสาร KM Nurun Sansa ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม78คนประสบเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องก่อนอับปางเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะเดินทางห่างจากฝั่งหมู่เกาะเซราย่าจังหวัดสุลาเวสีใต้ราว79กิโลเมตรโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้5รายและมีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย1รายต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทัพกระทิงดุจะได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเลย์เต็มข้อของเฟรานตอร์เรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา 1-0 ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีขณะที่ดาวซันวูของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้คือคีเลียนเอ็มบัปเป้จากฝรั่งเศสที่ทำไป10ประตูส่วนท็อปแอสซิสต์เป็นของไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งเศสที่ทำแอสซิสต์ไปถึง7ครั้งสำหรับอูไนซิโมนจากสเปนได้รับรางวัลถุงมือทองคำหลังเสียไปเพียง1ประตูในการแข่งขันส่วนนักเตะยอดเยี่ยมเป็นของโรดรี่จากสเปนที่คว้ารางวัลลูกบอลทองคำไปได้สำเร็จและดาวรุ่งยอดเยี่ยมคือเปาคูบาซีจากสเปนศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W35 Dallas Summer Series ประเภทหญิงคู่มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับโคดี้หว่องหงอี้นักเทนนิสสาวชาวฮ่องกงเอาชนะคู่ของอานิต้าซาดิเยวาชาวยูเครนและโซฟีเลเวนลีนจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เซต 6-3 และ 6-1การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 Astana Women Open ที่ประเทศคาซัคสถานประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยหัวชนะเอคาเทรีนาตูปิเทียนามืออันดับ8ของรายการ 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 6-8 6-4 และ 7-5 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นแชมป์อาชีพประเภทหญิงเดี่ยวครั้งแรกของกมลวรรณยอดเพชรและทำให้เธอได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนด้วยศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคการแข่งขันโซนภาคเหนือรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีเชียงใหม่ FC เอาชนะแม่โจ้ยูไนเต็ดไป 3-1 โดยเชียงใหม่ FC ได้ประตูจากชินดนัยเวียงคำนาทีที่3สิริภากรคำล่านาทีที่39และกฤตยศศรีสิรินาทีที่67ส่วนแม่โจ้ได้ประตูตีไข่แตกจากนิติพงษ์นำแผงในนาทีที่80ขณะที่นักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของชินดนัยเวียงคำจากสโมสรเชียงใหม่ FC สำหรับการแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ภาคต่อไปจะเป็นการแข่งขันในโซนกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจะแข่งขันกันที่สนาม FA Thailand Training Pitch 1และ2ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เพื่อคัดเลือก2สโมสรสุดท้ายจาก32ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Base of 7ชนะ4ใน7 Bacon Time ตัวแทนจากไทยแพ้ Lee Love Deep Cloth Gaming ตัวแทนจากไต้หวัน4ต่อ2เกมจบตำแหน่งรองแชมป์ขณะที่ประเภททีมหญิง Queen Showdown ในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Base of 7เช่นกัน E Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esports ตัวแทนจากเวียดนาม4ต่อ2เกมคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV คัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทัพนักตบหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม3ต่อ1เซต23-25 30-28 25-20 และ28-26 คว้าอันดับ3ไปครองได้สำเร็จโดยโปรแกรมต่อไปในสนามที่2ทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่22กรกฎาคมนี้ศึก Formula 2 Belgium Grand Prix Feature Race เติ้ลทัศนาพลอินทรภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งจากทีม ART Grand Prix โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2คว้าโพเดียมมาได้สำเร็จสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักแข่งไทยคนแรกในรอบ8ปีที่ขึ้นโพเดียมในศึก Formula 2 ต่อจากอเล็กอันบอนอังสุสิงห์พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนจากสนามเบลเยียมสำหรับแชมป์ใน Feature Race F2 สนามนี้คือราฟาเอลกามาราและนิโคลาโซลอปิดโพเดียมอันดับ3โดยโปรแกรมต่อไปทัศนาพลจะเดินหน้าต่อในฮังการีกรังปรีที่สนามฮังการูริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ศึกฟุตซอลไทยลีก2026นัดที่13ชลบุรีเปิดรังเหย้าเอาชนะภูเก็ตยูไนเต็ดไป4ต่อ1ที่สนามบลูเวฟอารีนาสนามเทศบาลเมืองชลบุรีขณะที่นนทบุรีฟุตซอลคลับพ่ายให้กับราชภัฏเพชรบุรี1ต่อ3ที่สนามลำโพสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้ราชภัฏเพชรบุรีเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนรั้งรองจ่าฝูงเล็กแรกศึกเอสโคล่า 3x3 ยูลีก 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเมกะบางนาประเภททีมชายสกายคอร์ส SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ BU จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ21ต่อ18คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยศรีปทุมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมคว้าอันดับ3ส่วนประเภททีมหญิง CT ศรีปทุม SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ EDU SU Junior จากมหาวิทยาลัยศิลปากร19ต่อ11คว้าแชมป์ไปครองและ EDU SU Senior จากมหาวิทยาลัยศิลปากรจบที่อันดับ3โดยทีมแชมป์ทั้งทีมชายและหญิงยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติขณะที่นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการบาสเกตบอลไทยโดยตลอดการจัดการแข่งขันทั้ง4ภูมิภาคที่ผ่านมาทำให้ได้เห็นศักยภาพความมุ่งมั่นและพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศอย่างชัดเจนทำให้การแข่งขันรายการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีเฟ้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นสนามที่เปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าในปีนี้กกท.ได้เดินหน้าจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามให้กับทุกสมาคมกีฬาและตัวนักกีฬาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬารายการต่างๆโดยเน้นแนวทางป้องกันดีกว่าแก้ไขในภายหลังเนื่องจากเรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในเวทีกีฬาระดับสากลทั้งนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่มีปัญหาเรื่องสารต้องห้ามในเอเชียนเกมหนนี้เพราะทุกฝ่ายเตรียมการป้องกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะความผิดพลาดทางเทคนิคที่คาดไม่ถึง ซึ่งเชื่อว่าไม่มีนักกีฬาคนใดเจตนาแต่อาจเกิดจากการรับประทานอาหารหรือยาโดยไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามกกท.ยังคงเน้นย้ำให้ระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้นายก้องศักดิ์ยังยืนยันว่าแฟนกีฬาชาวไทยจะได้รับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีผ่านทางช่อง T-Sport 7เป็นช่องทางหลักพร้อมด้วยช่องพันธมิตรอื่นๆที่จะมาร่วมถ่ายทอดสดให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันผานิชคาดนาครายงาน
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอาศิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแปลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิษะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอศิระวิษะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียนออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ห่วงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
3: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหมกฮวกอาหารอีสานช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังคะหมกฮวกถือเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของภาคอีสานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งโดยคำว่าฮวกในภาษาอีสานหมายถึงลูกออส หรือตัวอ่อนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งจะเจริญเติบโตในแหล่งน้ำธรรมชาติช่วงฤดูฝนการนำฮวกมาประกอบอาหารไม่ใช่เพียงแค่การอิ่มท้องในแต่ละมื้อแต่เป็นภูมิปัญญาในการแสวงหาวัตถุดิบตามฤดูกาลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะฮวกกบที่คนอีสานยกย่องว่ามีความแซ่บและเป็นที่นิยมรับประทานมากที่สุดรวมถึงฮวกเขียดที่สามารถนำมาปรุงอาหารได้เช่นกันเมนูนี้จึงเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมการกินที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ค่ะทว่าในความเรียบง่ายนั้นกลับแฝงด้วยความท้าทายสำคัญเนื่องจากฮวกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตตามโคลนตมและแหล่งน้ำธรรมชาติดินโคลนเหล่านี้จึงเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายผู้บริโภคและผู้ปรุงอาหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกสรรวัตถุดิบโดยต้องหลีกเลี่ยงฮวกบางชนิดที่เป็นอันตรายอย่างเด็ดขาดค่ะเช่นฮวกคางคกที่มีพิษร้ายแรงสะสมอยู่ในตัวและไม่สามารถนำมารับประทานได้เลยสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมการกินอาหารพื้นบ้านของไทยมีความละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความระมัดระวังและความใส่ใจในทุกๆขั้นตอนค่ะขั้นตอนการปรุงหมกฮวกให้อร่อยและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัยนั้นเริ่มต้นจากกระบวนการทำความสะอาดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการกำจัดสิ่งสกปรกออกจากตัวฮวกที่อาศัยอยู่ตามโคลนตมโดยผู้ปรุงจะต้องนำฮวกมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นทำการบีบเอาไส้หรือมูลของฮวกออกให้หมดทีละตัวอย่างพิถีพิถันเพื่อไม่ให้มีดินโคลนหรือของเสียตกค้างอยู่ภายในแล้วจึงนำไปล้างน้ำซ้ำอีกหลายๆครั้งจนมั่นใจในความสะอาดก่อนจะนำไปพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำสำหรับกรรมวิธีการปรุงตามแบบฉบับโบราณจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องแกงเพื่อดับกลิ่นคาวและเพิ่มสรรพคุณทางยาโดยนำพริกขี้หนูหอมหัวแดงและตะไคร้หั่นฝอยมาโขลกให้แหลกพอประมาณพร้อมเหยาะเกลือลงไปเล็กน้อยจากนั้นนำฮวกที่ทำความสะอาดดีแล้วมาคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องแกงปรุงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาและผงชูรสตามชอบสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการใส่ผักสมุนไพรกลิ่นหอมในปริมาณมากเช่นใบผักแมงลักหรือผักอีตูและผักขยงซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยชูรสชาติและสร้างความหอมหวนชวนรับประทานเท่านั้นแต่ยังมีฤทธิ์ช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์และขับลมในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยค่ะเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วก็นำมาห่อด้วยใบตองสดที่เช็ดสะอาดแล้วนำไปนึ่งในซึ้งด้วยความร้อนสูงจนสุกอย่างทั่วถึงซึ่งไอ้น้ำและความร้อนที่พอเหมาะจะช่วยทำลายเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับธรรมชาติได้การรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมการกินหมกฮวกให้คงอยู่ต่อไปในยุคปัจจุบันจึงต้องเดินควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญด้วยค่ะเมนูหมกฮวกที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและใบตองที่ถูกย่างหรือนึ่งจนสุกจะแปรเปลี่ยนเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและปลอดภัยก็ต่อเมื่อผู้ปรุงใส่ใจในทุกรายละเอียดนั่นเองการปรับปรุงกรรมวิธีการทำอาหารพื้นบ้านให้ถูกสุขลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการทำลายคุณค่าดั้งเดิมของอาหารอีสานแต่เป็นการช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้เมนูท้องถิ่นสามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยที่คนทุกภาคและคนทั่วโลกสามารถเปิดใจลิ้มลองได้อย่างมั่นใจความใส่ใจในความสะอาดจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมการกินหมกฮวกกลายเป็นบทเรียนแห่งภูมิปัญญาที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์แห่งรสชาติท้องถิ่นเข้ากับการรักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหมกฮวกอาหารอีสานช่วงฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระ ระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตอรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชลธรจันยาอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอ.ส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอ.ส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอ.ส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: มาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องแอนอธิวัฒน์กันถาปิงนะครับผมกับรายการมองหลับปูนนะครับมองหลับปูนก่อปะการวันจันทร์อังคารเนาะพุธก็จะปิ้นการหือความรู้ของทั้งยุติธรรมเนาะแล้วก็พระฤหัสกับวันศุกร์เนาะปะกันอยู่4วันมาฟังเพลงมนโมนะครับผมแล้วก็มาอู่จ้าภาษายองกันพระอิติเจ้าไปตะกี้นะครับผมต่ํานั้นยองเนาะวันนี้อันตอนกลางวันตะกี้ได้ไปอันไหวอันเจ้าแม่ได้ไปไหวฤาษีนาลอดมาก็เลยเพลงนี้น่าจะเป็น1ในประวัติคร่าวๆละกันเนาะเผื่อใครอยากจะฮู้จักเมืองหลับปูนกันสักหน่อยนะ1สายแรกนะครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงแล้วก็มาอู่จ้ากันในรายการมองหลับปูนนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: มีข้าวตอกกันอย่างวันนี
1: ้วันนี้ไปกินอันเนิร์ดกินยังก็ลืมนําเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวกี้เขาก็ลืมว่าน่ากําลังกินมาตะกี้มันได้เอ้ยไปกินอันก๋วยเตี๋ยวมาครับผม
2: ตอบ
1: แล้วกิน
2: ขอเพลง
1: เพลงอย่างดีครับ
2: สิ่งที่ดีที่สุด
1: สิ่งที่ดีที่สุดเน
2: าะขอบเสียงทุกสายที่ฟังคืนนี้นะเจ้า
1: ครับผม
2: มาที่เซฟกับดีเจนะ
1: ขอบคุณจัดหนักครับผม
2: แม่รอฟังน้องว่าหนึ่งวัน
1: ขอบคุณจัดหนักครับ
2: ถึงเวลามาเปิดมาฟังละ
1: อืมครับผมแล้วกี้ขับแล้วเน
2: าะขับได้มันติดอกติดใจแล้ว
1: บอกโอ้ครับผมได้เลยครับ
2: จ้าจะรอฟังเมื่อวันดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับหนึ่งเซงหนึ่งซ้ายนะครับผมจากตั้งคันที่โฮมนอสิ่งที่ดีที่สุดอีนะวันนั้นเป็นขอแม้ถ้าจะเปิดพิษนะเดี๋ยวเป็นห้องถูกละสิ่งที่ดีสุดของไม้เมืองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงนี้กันเนาะแฮมซักหนึ่งซ้ายเผื่อจะได้เปิดสองเพลงในชั่วโมงนี้นะครับผมสวัสดีครับฮัลโหล
3: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีค่ะโอ้มได้ยินเสียงกันเหมือนสองวันเนาะสองวันได้ยินเสียงกันเนาะว่าได้ครับวันนี้ปิ้งจะได้พองฝุ่นตกก่อน
3: วันนี้ขอฝากเสียงสำเนียงข่าวจ่อยแฟนเพลงใหญ่หน่อยปีหน่อยปีนานต่ออุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าหน้าหลานพี่น้องวนวานบ้านไก่บ้านไก่เนาะจะอยู่ตังเหนือก็ว่าตังไตเนี่ยการอันใดบ่เว้นฝากความหวังดีบ่มีส่วนเร่นตรงเป็นแห่งใจด้วยเพลงฝากกำลังใจบ่ได้คมเหงเขาคือแฟนเพลงม่วนใจคลายเศร้าม่วนใจคลายเศร้าวันนี้ปุ้ยจะขอฟัง
1: ผล
3: งานเพลงหนึ่งกำลังใจของงั้นของไว้ก็ลืมมาแล้วฮะ
1: อันหนึ่งกำลังใจอีหน
3: อใบใจดวงตานะของฝนฝนธนาสุนทร
1: อ๋อได้เลยครับผมของฝนธนาสุนทรนะครับ
3: ฝากไปตั้งพัชรินคนงั้นน่ะ
1: ครับผม
3: ตาบวนเหลวสี่บางวันสาวสมสี่ซอยหกบรรยู
1: ครับ
3: แล้วก็สาวหางดงเนาะเสียงหวานเนาะ
1: ครับผม
3: แล้วก็ใครเห็นเนี่ยอ๋อร้านค่าบริเกอร
1: ์ครับผม
3: เดี๋ยวก่อนแล้วใครเห็นเนี่ยฮะแล้วก็ฝากเงินดีเจใจดีเห็นน้อย
1: นี่ครับผม
3: ทุกเสียงทุกสายบ่เว้นบ่ว่างใครสักคนก็แล้วกันเนาะ
1: ยินดีจัดหนักครับ
3: อย่ายินดีนักๆขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับสองสายก่อนละกันนะครับในช่วงนี้เนาะเฮาฟังเพลงกันก่อนเลยสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจากทันที่โฮมเนาะแล้วก็จากอุ๊ยพรขอแม้ก็คือ1กำลังใจโคเวอร์ชั่นของฝนธนสุนทรเอา2เพลงนี้ก่อนเดี๋ยวเฮาปิกมาอู่มาเอ่ยกันนะครับผมวันนี้มีในเรื่องปัญหาว่าอันวันสำคัญติดใกล้จะถึงมากดีกว่าจะมียุดยาวเนาะจะมีวันครอบครัวนะครับผมแล้วก็เป็นวันสำคัญว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28นะครับผมเสาเก่าก็จะเป็นอาสาฬเนาะ30ก็จะเป็นเข่าพรรษานะครับผมวันนี้เราจะมาอู่เอ่ยกันสักหน่อยว่าโอ้ยุดยาวนี้มีกิจกรรมกันอย่างกันพองนะครับผมเพราะว่าอย่างฮู้ก่อนเพราะว่าตะกี้เราไปอันมีกิจกรรมของสวทต้องเล่าจะอีว่าไปถวายเต้นมันเป็นเรื่องอันปรากฏเมตตาพระโอชาวิปัสสนาเอ้ยปิ๊บๆเป็นเพราะว่ามีคำถาม

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สองบทเพลงนะครับผมหนึ่งกำลังใจนะครับในเวอร์ชันของฝนธนสุนทรนอกจากอวยพรนะครับผมตั้งบันมาขอมานะครับหนึ่งกำลังใจมอไปตั้งพัชรินนะพี่พัชรินตั้งอันอย่างก็สีมังวานนะครับผมสมศรีนะครับซอยฮกมันก่อนถ้าจำพี่นะสาวสิงหวานแล้วตั้งบ้านเฟอร์นิเจอร์ทุกร้านเนาะแล้วก็ตั้งดีเจตัวนะครับคุณจัดหนักจัดหลายแถมเพลงหนึ่งก็สิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมจากคันที่โฮมนะครับผมสองบทเพลงในช่วงนี้ที่เขาจัดถือกันไปเพลงอื่นๆที่ขอเข้ามาเดียวช่วงหน้าเขาจัดเธอนะครับผมหนึ่งสายก่อนที่เราจะมาอู่เอ่ยกันสักหน่อยนะครับผมสวัสดีครับฮัลโหล
2: เจ้าวันนี้เจ้าดี
1: สวัสดีครับผมจากตั้งไหนเอ่ย
2: จำได้หรือเปล่า
1: โอ้เดี๋ยวก่อนเนอะเสียงหลดดังขนาดเดียวนี้อยู่ตั้งไหนนี่ครับผมถ้าจักอยู่ไกลถนนน่ะระวังตัวเนอร์นะครับผม
2: อันถนนอยู่หน้าบ้าน
1: เนี่ยอ๋อถนนอยู่หน้าบ้านเนี่ยได้ค่ะ
2: ดีเอเป็นจังหวะยายมีกระสิงรถไง
1: เออก็นั่นนายกับป้าสะดุ้งว่าเออกูขับรถขับล้าอยู่แล้วก็โทรมาจะบอกว่าว่างกันเนอะจอดรถอีหนะ
2: ยายอยู่หน้าบ้านวันนี้ยายขอฟังเพลง
1: เป็นอย่างดีครับผม
2: คิดฮอดทุกคนเนอะ
1: โอ้เนาะมันมีหลายจืดมันก่อของอันมนแคนเนาะ
2: ก็มอบหนูลุงทิ้งทั้งกําเป็ง
1: ครับผม
2: อันดับที่บูมบาน
1: ครับ
2: แล้วก็พิเศษดีเจ
1: ครับผม
2: แล้วก็พี่ทอดทุกคนเป็นเพลงของสวท
1: ครับผม
2: แล้วก็มอบถึงเฟนเพลงสวททุกท่านที่ตนกำลังฟังอยู่เนาะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: พี่เจตกับพี่เจตโดย
1: ครับ ยินดีจัดหนักนะครับ
2: จ้า
1: ครับผมขอบคุณครับ
2: เวลานำดิฟเนอร
1: ์ครับผม
2: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: จ้าขอบคุณจ้า
1: ขอบคุณครับนี่เลยครับหนึ่งสายนอเดี๋ยวเราจะมาอู่มาเอ่ยกันสักหน่อยนะครับผมพอสะดุ้งจะยินเสียงรถ นึกว่าเออท่านผู้ฟังจะบอกจะอินว่าเออถ้าได้ยินเสียงรถจะบอกว่าเออจอดรถหรือยังอีหน่อยหรือว่าอันถ้าขี่รถครับรถอยู่จะหึดจอดนะครับผมอันตรายนอต้องบอกจะอินนอว่าการขับรถขับล่ามเดี๋ยวนี้เนาะหันข่าวนะขนาดเฮาก็อยากจะหือมันเกิดขึ้นนะนั่นแล้วใครขับรถขับล่านึงเลยนะเฮาเปลี่ยนเลิงกันก่อนเนาะเฮาอย่าลิ้นโทรศัพท์เนาะทํามันจําปีแต่นะจะแต่ใจโทรศัพท์อู่โทรศัพท์อย่าถือท่านผู้ฟังแบบว่าเปิ้นฮ้องว่าอย่างใส่หูฟังนะใส่ข้างเดียวเนาะเดี๋ยวใส่2ข้างมันได้ยินเสียงรอบข้างเปิ้นบีบแต่ปี้มเอ้ยมันได้ยินสักคําก็จําฮู้ว่ามันเกิดหยังขึ้นรอบข้างเนาะดังนั้นแล้วก็เรามาระวังกันตัวหน่อยนํากันในการใช้รถใช้ราเวลาจะออกไปทางไหนนะครับผมแต่กี้เฮาได้ทิ้งกันพายกันไว้ว่าไก่เข้ามาแล้วเนาะช่วงเดือนนี้ก็จะมีวันหยุดยาวนะครับผมก็จะเป็นวันสำคัญต่างๆว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวเนาะ28 29ก็เป็นวันอาสาฬ30ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาหยุดยาวๆจะอี้นะครับผมก็จะเป็นวันตีลูกหลานปิกมาแอวหานะปออีแม่อุ่ยต่างๆที่บ้านเนาะจะได้แล้วก็อยากจะดูแลกันหน่อยนะในเรื่องของการขับรถขับลาเพราะว่าคุณน่ะจะหนักขนาดลับปูนบันเฮาเจงใหม่เนาะซ้ำเตอร์เฮาจะออกไปแอวตั้งไหนเรามาระวังกันตัวนะครับการใจรถใจราแต่อื่นได้แล้วเฮามาหูในเรื่องของความสำคัญกันหน่อยว่าละวันอาสาฬหบูชาเนี่ยมันคือวันอาหยังอีนะเพอเนาะหลอนหน่อยเดี๋ยวบรรทัดจะสอบกันอยู่เนี่ยเห็นหนังสือปุ๊บอุ่ยฟังอยู่อุ่ยจะได้ไปเล่าหื่อละอ่อนน้อยฟังได้แน่หรือว่าซัมเตอร์ไปวัดเหมือนน้องอันตะกี้นะถ้าตุ๊ปัญถามเขาจะได้ตอบได้ตะกี้ตอบกุ๊กกุ๊กมากมากเออถูกพองไอ้นะวันอาสาฬหบูชานะเป็นความหวังว่าวันติดตรงกับวันเพ็ญเดือน15ค่ำเดือน8เนาะ15ค่ำนี่ก็จะพระจันทร์เนาะในเรื่องของข้างขึ้นข้างแรมต่างๆนะถือเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเตอร์แรกนะครับผมหลังจากติดตัสสรูแดประมาณเดินน่ะธรรมเทศนาเตอแรกเนี่ยเป็นแสดงในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะหรือว่าการหมุนวงล้อแห่งธรรมอีผู้ที่ได้รับฟังนะครับในข้างนั้นเนาะปิ้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นก็คือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับผมซึ่งเคยรวมนะครับบำเพ็ญเพียรกับพระพุทธเจ้ามาก่อนนะสำหรับปัญจวัคคีย์ทั้ง5คุณนี่นะเมื่อพระโกฏัญญะน้อได้ฟังจนจบนะปิ้งเลยเข้าใจเลยนะครับผมก็ได้บรรลุธรรมปิ้นพระอริยะบุคคลนะครับองค์แรกของโลกของเฮานะครับผมพร้อมกับกล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นปิ้นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปปิ้นธรรมดาเช่นกันนะครับผมดังนั้นแล้วนอกจากเหตุการณ์ข้างนี้ก็จึงเกิดนะครับพระสงฆ์องค์แรกขึ้นในพุทธศาสนานั่นหมายความว่าวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ3ประการพระพุทธ พระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะครับผมพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าเนาะพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนส่วนพระสงฆ์ก็คือนี่เลยนะเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนี่นะครับผมครบ3ประการด้วยกันหลักธรรมนะคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนาะเนื้อหาสำคัญของพระธรรมเทศนาครั้งแรกก็คือพระองค์ทรงสอนหือหลีกเลี่ยงความสุดตรง2ด่านสุดตรงก็คือยังเยอะยังสุดไปหมดนะเพราะว่าบ้านเฮาน่าจะเป็นคนแบบว่าซื้อกึกๆนําเอาตังซ้ายเอาตังขวาตรงอย่างเดียวอีนะมันพอสักอย่างอีเนาะด่านแรกนะครับก็คือการปล่อยตัวตามความสุขแน่แถมด่านนึงนะก็คือการทรมานตนเองจนอันจนเกินไปนะอันนี้ก็คือสุดตรงไปหมดมันก็ดีนอนดังนั้นแล้วการดำเนินชีวิตก็ต้องดำเนินการดำเนินตามทางสายกลางนะครับก็คือเพราะว่าอริยสัจ4เนาะหูทุกข์หูสมุทัยก็คือสาเหตุของการเกิดทุกข์นิโรธก็คือการหนตั้งแห่งการดับทุกข์เนาะแล้วก็มรรคก็คือหนนิโรธก็คือความดับทุกข์เนาะหูมันว่ามันคืออย่างดํามากก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์อันนี้แหละครับผมหัวใจของการดำเนินชีวิตเนาะถึงแม้ว่าพุทธศาสนาบางคนจะบอกว่าโอ้เข้าใจยากแต่อยากว่าแต่ที่จริงแล้วมันเป็นการเอามาปรับใจในกับชีวิตประจำวันได้ง่ายขนาดเนอะใครเยอะใดเนี่ยต้องบอกว่าหูเน็ตขนาดนะครับผมการเอาหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ที่จริงง่ายๆสุดก็คือการรักษาศีล5เนอะเปิ้นบอกว่าศีล5นี่นะมันจะหือถือเนาะเปิ้นบอกว่าหือรักษาหมายความว่าทุกคนนะทุกคนมีศีล5ในตัวเก่าอยู่แล้วแค่รักษาศีล5หืออยู่กับตัวเก่าเสมอไปอันนี้แหละครับผมอันนี้เปิ้นบอกว่าเริ่มทําดีกว่าว่าจะปิ้นห้ามค่ะสัตว์ชีวิตห้ามผิดลูกผิดเมียเนาะห้ามคิดจุเนาะห้ามดื่มสุราเมรัยอย่างต่างๆนี่แหละครับผมหับมาแล้วแห่คอรักษาไว้หือดีนะครับผมแล้วเฮาก็จะมีความสุขในทุกๆวันนั่นเองนะครับผมฟังเพลงกันสัก2เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวใครขอเพลงอย่างโทรมาหลังไม้ใดนะครับเดี๋ยวเฮาเปิดสายหับนะครับผมเดี๋ยวอื่นๆเฮาจะมาอู่ต่อกันในช่วงหน้าตะกี้ไอ้บ่าวตั้งอันสีบ่บานเป็นโทรเข้ามาว่าเออขอเพลงน่าจะเป็นเพลงบัดคุ้นตุกอีกก่อนหัดใจแล้วเฮาเปิดเพลงนี้ก่อนเลยนะครับก่อนจะฟังเพลงอื่นๆกันเน้อ
3: ก่อนบัดคนตุกคนตึกเหรอมันเป็นได้ล่ําเหลือพ่อหลวง
4: เปิ้นว่าบัดผู้มีรายได้น้อยไอ้จัน
3: เออคนตุกกับผู้มีรายได้น้อยก็อันเดียวกันนะเฮาเด้ออย่าฮ้ออย่าย่าพ่อหลวง
4: เอออันก็ตามใจเบิ่งเด้ออาจารย
3: ์หมู่พี่หมู่น้องพ่อหลวงอะให้นาป่าตั้งป่าเลอะป่าเต๋อบัญชีเงินฝากมีเป็น 2-3 ใบอ่ะแล้วยังผ่านพ่อหลวง
4: โอ้โอ้พ่อหลวงก็บ่ฮู้กับเขานะจัน
3: เฮาครับจ้างวันค่ําวันค่ําเฮาก็การอุ่นใจน็อกเนาะน็อกบ้าผ่านแม่ความว่าใหญ่ๆอ่ะ
4: โอ้อันนี้พ่อหลวงก็บ่ฮู้เหมือนกันเนา
3: ะถามอะหยังก็บ่ฮู้สักอย่างเออ
4: ก็มึงก็ไปอุทธรณ์เอากะจัน
3: โอ้ป้าหลวงจะเฮือเอาไปอุทธรณ์ทําบัดแก้นักโทษลูกเฮ้ยอีก็มาเป็นป้าหลวงฮะ
4: ไอ้จันไอ้จันมันจะมึงเฮ้ย
3: เอ้ยหยังไอ้หยังป้าหลวงกําลังแก้ประชาชนกะ
4: ไปๆๆไปไกลๆไอ้จันไป

0: เอ๊วันนี้เฮาอยากไปทางใดเนี่ยจะเอาบัตรคนตุ๊กไปฮูดก็ไกลซะหน่อยเฮ้ย
1: เออนั่งจมอย่างจัน
0: อ๋อสวัสดีครับพระหลวงก็นั่งจมเรื่องบัตรคนตุ๊กนะครับพระหลวง
1: ก็มึงอุทธรณ์ผ่านแล้วบ่แจกาจัน
0: อันผ่านนี่ผ่านแต่มันได้บ่เท่ากันนะพระหลวง
1: มันก็ตามระเบียบเปิ้นนะกะไอ้จัน
0: ระเบียบยังไงคนรวยได้300คนตุ๊กได้200อ่ะพ่อหลวง
1: แล้วมึงไปฮู้นี่มา
0: ขอญาติพี่น้องพ่อหลวงอ่ะแปลงบ้านอย่างวังอ่ะรถยนต์มีเป็น 2-3 คันอ่ะได้300อ่ะเฮานี่ขี่รถเครื่องมือ2แก๊สเด็กบ่บ่ดังอ่ะเมียเฮาฮับจ้างมัดหอมวันค่ําวันค่ําอ่ะชินพ่อออก52ปองอ่ะได้200อ่ะ
1: อันก็ไปถามรัฐบาลพุ่นเด้อจัน
0: ถามพ่อหลวงเนี่ยเพราะพ่อหลวงเป็นลูกน้องบ่ลูก
1: ปอปอปอย่างย่างย่างจันไปคนตีคนกลางเลยไปแล้วจะมีเรื่องมีราวกับบัตรคนตุกคนเติกนี่เห็นละไป
0: เออเฮ้ย

0: สวัสดีครับเจ๊อ้วกพลงาม
1: สวัสดีเจ้าป้าเลี้ยงจันวันนี้เจ้าอะไรยัง
0: แอนแล้ได้บาร์โค้ดรูปมา2วันของฮ้องป้าเลี้ยงเอาเฮ้ยแอนอ่านอีน่ะเฮาไข่มาฮู้กับเจ๊คนงามมะม้อสักคำนะ
1: ฮะฮู้ทอดไอ้ยังอู้ดีๆนะไอ้จันเดี๋ยวจะโดนแล้วเนอะ
0: เอ๋ก็ฮู้บาร์โค้ดรูปกับเจ๊
1: เออป้าเลี้ยงไอ้จันจะฮู้เอาไอ้ยังเจ้า
0: อันอย่างอื่นเฮาก็บ่ใครมักเท่าใดนะแต่มันสีส้มๆปากหน่อยอ่ะเฮาฮูดนั่นชุดเลขอ่ะจะได้ก่อฮะ
1: ฮูดเล่าบ่ได้ไอ้จัน
2: เฮาะเถียงกันยังลําเหลือเสียงดังแตะดังว่า
1: ก็ไอ้จันน่ะกะพ่อหลวงเจ้าบัดคนตุกมาฮูดเอาเล่าอ่ะเฮาบอกว่าบ่ได้อ่ะ
2: เฮาะไปได้ฮูดจันก็เดี๋ยวเปิ้นจะมายึดบัดไปนะ
0: อันชุดเลขบ่ได้เป็นหยังกะหลวง
2: บ่ได้เด็ดขาดไอ้จัน
0: เออบ่ฮูดก็บ่ฮูดอ่ะอ่านอีในบัดเฮามาได้อยู่200เฮาขอขายเขียวให้พ่อหลวง150
1: บ่ต้องเอาของมันนะปะหลง
0: โอ้เอาแล้ว
2: อ่านๆจันเมียตวยแม่เดือดร้อนหั่นล่ะ
1: กำกึดดีเนาะเอาบัตรคนตุกมาขายเขียวสื่อกินเหล้าเฮ้ยบัตรจัน
0: โอ้สู่บัตรถ้ามาปากบัตรไผ่บัตรมันสิทธิไผ่มันอันที่สู่เหรอขายเขียวไปใจหวยใครอ่ะบ่าวว่า
2: โอ้อีมันก็ปอกันเรื่องกูนะกะจัน
0: เออพ่อหลวงก็เหมือนกันน่ะบ่เข้าใจคนเฮาต้องบอกเฮาส้มปากเฮาส้มปาก
2: บัดคนตุกเปิ้นเอามาฮือฮูดเอาของกินของใจมาใจในบ้านในจองเปิ้นบ่ใจเฮามาฮูดเล่าฮูดหวยกันอย่างอีป้าหลวงจะยึดแล้วเนอะ
0: เฮาได้ว่าเฮาบ่ฮู้เฮาจะขายเขียวป้าหลวงอ่ะอู้มาฮู้เรื่องอ่ะ
2: บ่ได้
0: ได้บัดก็ฮูดบ่ได้ดังใจ
2: เฮ้อบ้านี่เหรอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนต้องหมุนมา95นะครับสวทละปูนนะครับผมอยู่ก็ทันผู้ฟังนะทุกช่วงเวลาเลยน้อมว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมไปถึงเพลงเพราะๆนอติคอก็เข้ามานะวันนี้หลายเสียงหลายสายด้วยกันนะครับพยายามจะไล่เลียงให้ครบภายในชั่วโมงนี้ละกันเนาะ2เพลงที่จบไปนะครับผมเก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่นนะครับผมตะกี้บอกว่าเกลียดความเกลียดคนหลายใจอีกก่อนจะได้แล้วน่าจะเป็นเพลงนี้น้องของต่ายอรไทยเก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่นนะครับผมแฮมเพลงนึงนะตังสีบุบานไปของแม้นะครับว่าบัดคนตุกไอ้ว่าน่าจะขอเขาตามสถานการณ์ตอนนี้เนาะหลังจากที่เปิ้นมีการประกาศรายชื่อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับออกมาแล้วหลายๆคนก็จะทางผ่านเกณฑ์นะแล้วก็มีเกณฑ์ใหม่แล้วเปิ้นออกเกณฑ์ใหม่มาบ่จะมีเกณฑ์รายได้นะครับผมหรือว่าเกณฑ์การครอบครองสิทธิ์ต่างๆที่ดินนะรถเครื่องรถยนต์ต่างๆนะครับผมรวมไปถึงในเรื่องของที่เปิ้นเคยบอกไว้ในเรื่องของอันถ้าพ่อแม่ลูกคนไหนใจอันเนี้ยก็ไปจื้อไปลดหย่อนภาษีอันนี้ปกติตัดแล้วเนอะเพราะว่าเปิ้นรับฟังความคิดเห็นมาแล้วว่าอู้กลัวอันครอบครัวมันเป็นพิษกันอีนะปกติตัดออกเกณฑ์นี่เองเนอะใครติ้มผ่านเนาะก็มีสิทธิ์ในการที่จะยืดอุทธรณ์อยู่นะครับผมเหมือนตามเพลงนั่นแหละแต่การอุทธรณ์เนาะก็จะอาจจะใช้เวลาหน่อยบางคนอาจจะต้องขอเอกสารเพราะว่าหลายๆอันเนาะที่เราเห็นมาก็ว่าบางคนขืนว่าไม่เป็นคนไม่อะไรอย่างก็ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของข้อแรกเนาะไม่ว่าจะเป็นรายได้ต่างๆเนาะบางคนก็จะบอกว่ามีรถกี่คันอีเนาะเพราะว่าเป็นแบบประเภทหนึ่งก็คือเกิน1คัน1คันอีเนาะหรือนะมันอาจจะมีเหตุผลในการเซ็นโอนไว้นะต่างๆไว้จะได้แล้วก็ลองปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละกันเนาะเหมือนที่เป็นอันอื่นสัมภาษณ์เกี่ยวกับขนส่งเนาะจะได้ฟังในช่วงก่อนหน้านี้ที่ DJ Oil เปิดไปนะครับผมก็ถ้าใครมีปัญหาในส่วนของงานไหนเนาะถ้ามีที่ดินก็กมตีดินเนาะหรือใครอยู่อันมีรถก็ตั้งขนส่งอีนะครับผมติดต่อได้เปิ้นยินดีจะหนักเลยนะครับผมแต่อือได้แล้วนะครับผมอย่างเพลงบอกเนาะสำคุณมีบัตรเอาไปฮูดอันยังก่อมฮูนะแน่เหมือนในเพลงนะครับผมอันนี้พิษเนอะมันจะตรงวัตถุประสงค์ของเปิ้ลนะครับผมเปิ้ลกำหนดมาซื้อของอุปโภคบริโภคนะครับผมแล้วก็มีของงดเว้นเนาะว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ต่างๆอันนี้รู้ได้เนอะว่าจะเป็นคนที่ได้รับบัตรหรือคนที่หือเป็นพ้องว่าอันผู้ประกอบการนะหรือว่าแห่งร้านต่างๆที่หือไปฮูดนะอันนี้ถือว่ามีความพิษเนอะเหมือนที่เปิ้ลบอกว่าเปิ้ลสามารถริบนะครับผมในเรื่องของบัตรเหล่านี้คืนมาได้เนื่องจากว่าเราทำผิดกฎของเปิ้ลดังนั้นแล้วโดยการช่วยเหลือข้างนี้เนาะในการที่จะไปส่งเสริมเหอะพี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยเอาไปซื้อถูกประเภทกันตัวเพื่อที่จะทำเหอะสวัสดิการอันเนี้ยไปใช่ไปจ่ายอย่างถูกต้องเนาะนะครับผมฝากไว้กันตัวเนอะแต่อื่นได้แล้วนะเป็นรัฐบาลเป็นเปิดลงทะเบียนนะลดการนำประปาย่ำนะครับผมลายเดิมลายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเนอะทางโฆษกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นออกมาอู่นะว่ารัฐบาลภายใต้ของท่านอนุทินเนี่ยเป็นเดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพเหมือนกับผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเปิดเหือผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนอปี2569ที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ประกาศมาปุ๊บได้สิทธิ์แล้วนะครับคือไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดครับนำประปาตั้งแต่วันที่20นะครับผมก็คือวันนี้เลย20กรกฎาคม2569ปิ้นตุนไปเนอแต่ขอควรระวังก็คือผู้มีสิทธิ์ทางรายเดิมและก็รายใหม่ที่ได้รับการพิจารณาเตือนนี่นะจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนขีดเส้นใต้ว่าทุกคนเพอยืนยันนะครับการใช้สิทธิ์นะครับโดยมีการต่อสิทธิ์อัตโนมัตินะหลังจากนี้เนอแต่ครั้งแรกนี่อย่าลืมไปลงทะเบียนกับตัวเนอเงินขายการสนับสนุนค่าน้ำประปาเนอรัฐบาลกำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือ1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิ์นะครับผมบูมจะว่ามีบัตรสวัสดิการอยู่หัน3คนนะใจ3สิทธิ์ได้จ่ายสักครั้งอิ่มใจเนอ1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิ์นะครับผมค่าน้ำประปาเกิน100บาทต่อเดือนรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายหือทั้งหมดค่าน้ำประปา101บาทจนถึง315บาทต่อเดือนนะครับผมรัฐบาลช่วยจ่าย100บาทผู้มีสิทธิ์ต้องชำระเองในส่วนเกินหรือส่วนต่างออกไปเนอะค่าน้ำประปานะครับผม315บาทขึ้นไปนะครับผมผู้มีสิทธิ์จะต้องปิ้นผู้นะครับรับชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดคนเดียวเหนิมไม่ได้รับส่วนลดนะครับผมกำหนดการลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็รอบในการรับสิทธิ์เนอะผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมนะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20จนถึง25กรกฎาคมแห่วันบ่ได้เนอค่ะจะไปลงกันเพอใช้สิทธิ์สำหรับรอบการจ่ายน้ำเดือนสิงหาคม2569แล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาของประจำเดือนกันยา2569เนอส่วนคุณรายใหม่เนาะที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่มีผ่าน ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วนะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมจนถึงวันที่25กันยายน2569เหมือนกันเนอะบ่เหมือนกันถึงกันยาปุ่นเนอะเฮาพอเดินพิษตั้งแต่วันนี้นายาวไปจนถึง25กันยายน2569สำหรับรายใหม่ถ้ารายเก่าเป็นหือลุงแห่วันเพอใจซิดนะครับสำหรับรอบการใช้นำเดือนตุลา2569สำหรับรายใหม่นะครับผมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปานะเดือนพฤศจิกา2569นะครับผมกลุ่มทุกกลุ่มนะมาสามารถขอรับซิดตามมาตรการช่วยเหลือย้อนหลังใดเนาะช่องทางในการลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่นะครับผมสะดวกทางไหนไปทางหันเนาะประชาชนทั่วไปเลิกลงทะเบียนได้ตามช่องทางที่สะดวกก็คืออันแรกออนไลน์นะทำได้ตัวเก่าไม่ว่าจะเป็นข่าวเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคเนอะwww.pwa.co.th นะครับหรือแอปพลิเคชันของ PWA Plus Live นะครับผมหรือว่า LINE Official นะครับ Account เนาะก็คือ @sign นะครับ PWA แล้วก็ Thailand นะครับผมไปลืมกันเนอะหรือจะเป็นช่องทางออฟไลน์นะครับหรือไปพันเป็นโต๊ะปิตินนี่แหละติดต่อเจ้าหน้าที่ใดนะครับผมติดต่อที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศนะครับผมพิเศษเนาะช่วงเปิดลงทะเบียน20ถึง30 20กรกฎาคมเนี่ยจนถึง30กันยายน2569นะครับผมเปิดหือบริการทุกวันบะเว้นวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่ 8:00 นถึง 8:00 นเจ้าเนอะจนถึง 18:00 นกึ่งแล้งนะครับผมรัฐบาลจึงขอเชิญชวนเนี่ยผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดเนี่ย2569ทั้งหมดเร่งดำเนินการในการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่น้องอันบอกตะกี้เนอะเพื่อรักษาผลประโยชน์แล้วก็รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนนะครับผมรัฐบาลเป็นย่ำแห่งคำว่าจะใช่กลไกนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนเนาะทางการควบคุมราคาสินค้าเนาะว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่ออกมานะครับผมไทยช่วยไทยต่างๆนั่นนะแล้วก็การจับมือกับโมเดิร์นเทรดนะหรือแห่งในชุมชนของเขานี่แหละรวมกันที่จะใช้กลไกเราเนี่ยมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะมีค่าครองชีพที่ดีขึ้นลดค่าครองชีพแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากกันนะครับผมอันนี้มาฝากไว้ตัวจะไปดีลืมเนอร์ลายเก่านะครับมีเวลาแห่วันสำหรับไล่ใหม่ยาวไปหน่อยนะถึงกันยาปุ่นนะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับผมคิดฮอดทุกคนนะครับผมจากตั้งนำดิฟเนาะของมนแคนแก่นคูณนะครับผมฟังเพลงนี้กันก่อนเดี๋ยวเรามาอุ่มเอ๋ยกันต่อนะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครบถ้วนนะครับผมวันนี้ขอเพลงให้เข้ามาหนักมาหลายเนาะอยากกันเลยอยากจะเปิดถึงครบถ้วนนะเพราะว่าบางวันเนาะเป็นเพลงลารายการเออได้กึ่งเพลงน่ะกูเป็นจุ่มเฮาได้กระท่อมปลายแน่นะครับผมจากบ่าวเลน้อยนะครับผมขอเป็นเวอร์ชันของสลักยอดรักสลักใจได้กันเนาะเพราะว่าเวอร์ชันเก่านั้นแฮมปะนะครับผมขออภัยตนละกันด้วยแรงแห่งรักนะมอบทุกเสียงทุกสายนะครับผมจะได้แล้วก็ขอบคุณจากหนักแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือคิดฮอดทุกคนนะครับผมอันนี้ก็ฝากไปทางสิบโบบานนะครับผมแล้วก็ตังแฟนๆของสวททุกคนตัวนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยตีอยู่เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อยู่รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆตีเอามาฝากกันนะครับผมแน่นอนเลยเหมือนที่ย้ำเตือนกันไว้นะครับผมช่วงนี้ก็อากาศมันแปลกๆเนาะบางวันก็มีฝนตกแค่น้อยนะบางวันก็แดดออกวันนี้ก็ทึมๆนะฝ่าเป็นฝ่าหมดนะไข่เงี้ยนน่ะไปพอตั้งไข่ไก่ดอยเนาะพอตั้งดอยโอ้พออย่างไรอย่างก็ปิ้นเมฆปิ้นหมอกติมไปหมดนะที่จริงงามขนาดเนาะแต่จะได้แล้วจะเอี้ยคนจะไข่จะเมยกันเนาะดังนั้นแล้วก็หูเอาหูซึกแบบว่ามันยินหน่อยแต่ขึ้นยินเนาะเอาเปิดพัดลมยังหนาวเลยนะครับผมก็หุ่มผ้ากันเหใส่เสื้อผ้าที่มันนะเห็นน้อยนะครับผมตื่นเจ้ามามันห่อนก็เปลี่ยนใส่ร่มโปร่งสบายอีเนาะหรือใครจะขับรถไปทางไหนนะครับผมอยากจะหือดูแลกันดีๆนะครับผมเมื่อที่บอกไว้ตะกี้ว่าโอ้สะดุ้งมดนะท่านผู้ฟังอันโทมาเนี่ยว่าตั้งนำดิฟหน่อตะกี้นี่นะว่าโอ้ได้ยินเสียงรถซิ่วเอ้ยขับรถก็ฮะอีนะถ้าใครใจโทรศัพท์จะไปดีครับรถเนออันนี้ฝากบอกกันต่อตัวนะเป็นด้วยความเป็นห่วงจากสวทลปูนเนอะเนื่องจากว่าเวลาขับรถขับลาเนาะต้องแบบจ้องมองเนาะเป็นของว่ามีสติกับข้างหน้าอีนอกสำตุเป็นเบรกลีนโทรศัพท์หันสักการ์เงยหน้าไปทับรถจุนเป็นตั้งหนึ่งนะเสียทั้งเวลาเสียทั้งสตางค์นะเสียทั้งทรัพย์สินอีนอกนั้นแล้วก็จะได้แล้วช่วงนี้ไก่จะยุดยาวกันแล้วตัวไอ้เศร้าแปดเศร้าเก่าสามสิบก็ดูแลกันดีๆนะแล้วก็ใครจะปิกมานะลูกหลานจะปิกมาก็ขึ้นขับรถกระจอยกันหน่อยนะรถน่าจะหนักเหมือนกันนะครับผมนั้นแล้วก็ฝากโทรบอกลูกหลานกันตัวใครที่กำลังจะปิกมาหลับปูนของเฮาหรือกำลังจะออกไปแอลตอนนี้ก็ระวังกันเน้อนะปะกันใหม่วันพุกนะวันพุกจะโจนไปแอวนะครับผมพุกมีแขกรับเชิญนะเปิ้ลจะมาอู่ในเรื่องของปาไปแอวตีขุนตานปาไปทำบุญกันในช่วงวันหยุดยาวนี่แหละครับผมจะได้เราฝากติดตามวันพุกกันตัวเน้อลากับเพลงนี้เลยละกันนะครับผมกลับคำสาลานะครับผมปะกันใหม่วันพุกเน้อวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งพร้อมเชิญชวนให้ขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการไทยและเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเชิญชวนขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศโดยมีนายโจเซฟซีชัยประธานกรรมการอาลีบาบากรุ๊ปให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของอาลีบาบากรุ๊ปในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัลอย่างครบวงจรมีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะในด้าน AI บริการคลาวด์และโลจิสติกโดยย้ำถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและประตูเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาตามสภาพความเป็นจริง
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งขณะนี้มีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2ล้าน9แสนรายโดยกว่า140เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะและเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน 60-40 ต่อเนื่องไปอีก2เดือนซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายและยืนยันว่าภาครัฐยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไปปฏิพลสถาปรมารายงาน
1: หน่วยยามฝั่งไต้หวันพบเห็นเรือของจีนจำนวน55ลำเคลื่อนไหวรอบเกาะไต้หวันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันที่ระบุว่าทางการไต้หวันตรวจพบเรือของรัฐบาลจีนจำนวน55ลำซึ่งรวมถึงเรือหน่วยยามฝั่งและเรือวิจัยทางทะเลรอบเกาะไต้หวันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น30ลำจากเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ120เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำถึงความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของหน่วยยามฝั่งจีนในยุทธศาสตร์การกดดันไต้หวันของรัฐบาลจีนซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ทางการไต้หวันและสร้างความกังวลให้กับชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมนีอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของจีนและสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเทพาอำเภอ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับชลธรตัญญาครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงวันที่20กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
7: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ถึงวันที่20กันยายนนี้พร้อมเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสอำนวยความสะดวกประชาชน
8: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ได้อย่างเพียงพอพร้อมยืนยันว่าการตรวจสอบสิทธิ์จะดำเนินการทุก2ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปถึงผู้มีสิทธิ์อย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือใช้กลไกของกรมการปกครองอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกในการรับคำร้องและให้ข้อมูลแก่ประชาชนด้านนายนรศักดิ์โกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าได้ประสานจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งสิทธิประโยชน์ของโครงการและขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิของรัฐได้อย่างทั่วถึงปฏิทินาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีนจำนวน3ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเป็นสักขีพยาน
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีน การลงนามดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เร่งบูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาให้เกษตรกรพร้อมชู5แนวทางหลักทั้งลดต้นทุนพัฒนาแหล่งน้ำและเร่งยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณกลุ่มเกษตรกรสวนส้มปฏิรูปที่ดินคทช.แปลง1อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เน้นย้ำ5ประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งตรวจวิเคราะห์สภาพดินเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยการส่งเสริมพืชที่มีตลาดรองรับการขับเคลื่อนกฎหมายยกสิทธิที่ดินสปก.ให้ใช้ค้ำประกันเงินกู้การตั้งเป้าหมายออกหนังสือยืนยันสิทธิ์สปก.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569ครอบคลุมเกษตรกร600รายและการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างครอบคลุมเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอสอใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสอไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสอทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

ปล่อยวางนะครับของน้องอั่งเปาจันทการนำมาทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านในการเข้าสู่รายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้เราเจอกันครับวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะอยู่กับผมดิเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ในชั่วโมงนี้ก็จะอู้ถึงในเรื่องของสาระเบาๆนะครับแล้วก็สลับกับเสียงเพลงเพราะๆนะสมกับเป็นรายการเพลงนะ Happy Time 95เวลาเพลงก็จะมีเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะแบบจุใจจุกๆไปเลยนะครับคุณผู้ฟังสลับกับสาระเบาๆที่นำมาฝากนะครับวันนี้ก็หลายท่านเนาะก็คงจะฟังนะชมนะในเรื่องของรัฐบาลแถลงตะเจ้านี่นะเกี่ยวกับการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เขาก็จะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสิ่งที่รัฐบาลเปิดแถลงวันนี้นะก็จะมีการนำเสนอเข้าครม.วันพรุ่งนี้นะในเรื่องของการขยายเวลาอุทธรณ์นะครับรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมและก็กระทรวงมหาดไทยนะก็จะมีการเลื่อนเนาะไปถึงวันที่20กันยายนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูมติครม.วันพรุ่งนี้ก่อนนะหลายท่านก็ยังคงตีจะมีหวังนะครับเพราะว่าทางกระทรวงคมนาคมนะก็ได้เสนอคือทางกระทรวงการคลังเนี่ยทบทวนเนาะคือรถยนต์อายุที่เกิน20ปีจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีนะรถจักรยานยนต์ที่ยังผ่อนเนี่ยบ่ถูกตัดสิทธิ์นะและในเรื่องของนักเรียนนักศึกษานอกระบบนอกระบบการศึกษาเนาะก็จะบ่ตัดสิทธิ์นะอันทางนี้ทางนั้นเปิ้นก็นำข้อเสนอแล้วเนี่ยนะครับเสนอครม.วันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องติดตามกันดูว่าทางมติครม.วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นี่นะคุณผู้ฟังครับปากันช่วงแรกจะนี่ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันสักน้อยนึงนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าตังสวทละปูนมาเดี๋ยวนี้ก็มืดๆบดๆนะหลายท่านก็ขันเนื้อขันตัวเนาะนะครับภาคเหนือของเฮานะ24ชั่วโมงข้างหน้านี่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนาะร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดตากนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ดูแลสวนให้โปร่งนะอากาศถ่ายเทสะดวกนะระวังเชื้อรานะติดต้นพืชเนาะระวังโรคพืชจากเชื้อราและก็บ่ได้ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงนะครับทันใดทําปศุสัตว์ก็บ่ได้ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานๆ นะครับที่ชื้นแฉะเนาะแล้วก็ผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนบริเวณภาคเหนือตอนบนเวลา 15:00 นที่ผ่านมาหรือว่า 18:00 นที่ผ่านมานะครับก็พบกลุ่มฝนนะคุณผู้ฟังครับฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางนะครับเจียงใหม่นี่คลึบเลยชื่ออำเภอนะได้รับผลกระทบนี่นะพบกลุ่มฝนในเชียงรายกับนักเหมือนกันนะครับจังหวัดลำปางนี่หวังเหนือเมืองปานสบปราบเงาแจ่ห่มแม่ทะที่จังหวัดละปูนของเขาให้ระวังที่อำเภอป่าซางบานโฮงนะอำเภอแม่ทานะครับผมฝากต้องระมัดระวังกันตัวพอดูจากดาวเทียมแล้วนี่นะกลุ่มฝนเหล่านี้เคลื่อนนะมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับขณะนี้กลุ่มฝนอยู่ที่สันทรายดอยสะเก็ดเมืองปานอำเภอเงามาแบบคลื่นเลยคุณผู้ฟังแล้วก็เขียวอือมาเลยคุณผู้ฟังก็บ่ได้ลืมนะครับจังหวัดละปูนของเฮาเนาะถ้าทิศทางลมบ่เปลี่ยนแล้วก็กลุ่มฝนยังคงอยู่นะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบนะจากกลุ่มฝนเหล่านี้เพราะฉะนั้นติดตามนะครับพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทีมงานสวทละปูนนะตึงผอ.ตึงดีเจน้องอั้นตึงดีเจน้องอ้อยเนาะก็จะลงพื้นที่ที่ตำบลอุโมงค์นะครับแล้วก็ไปตังประตูป่าเนาะแล้วก็ไปตังป่าซางบ้านโฮ่งนี่นะก็จะลงพื้นที่ครับทางผู้ว่าราช

การเนาะแล้วก็ทางสำนักงานพาณิชย์ในการลงพื้นที่ตรวจนะเรื่องของลำไยนะช่วงบ่ายวันนี้ก็เป็นกำลังอกกำลังใจนะครับอ่ะก็ต้องติดตามกันเนาะในเรื่องของกลุ่มฝนเรานี่นะครับแล้วก็ช่วงนี้พักฟังเพลงจากทางรายการกสิกรรมหนึ่งนะฟังเพลงกันไล่ๆนะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับตะกี้คุณผู้ฟังกับโทรสอบถามกันเข้ามานะครับตีเปิ่นแถลงกันตะเจ้านะเปิ่นแถลงอันยังกันพ่องอีหนอก็ต้องตอบคุณผู้ฟังเนาะตะเจ้านี่ต่างคมนาคมมหาดไทยคลังสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีการเร่งปั๊บเงินไขเร่งคืนสิทธิ์คลายกังวลฮือพี่น้องประชาชนนะครับพระเจ้านี่ก็จับมือกันแถลงข่าวเนาะเพื่อทบทวนใหม่นะครับนะเร่งคืนสิทธิ์ฮือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแต่นะคุณผู้ฟังครับในเรื่องของการยื่นทบทวนนี่นะก็มีคนยื่นทบทวนสิทธิ์นักถึง 2.9 ล้านรายในเกือบ3ล้านรายนะครับแล้วก็เชื่อก็ว่า 40% เนี่ยเจอประเด็นเรื่องยานพาหนะนะติดเงื่อนไขรถเก่าบ่ได้ใจรถหายพ่องหรือโดนโอนร้อยนะต่างกระทรวงคมนาคมนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับก็ออกมานะเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตามนี้นะครับก่อนในเรื่องของรถยนต์อายุเกิน3ปีและรถยนต์อายุเกิน15ปีนี่นะอาจจะบ่ถูกนำมาคิดคำนวณให้ตกเกณฑ์แฮมต่อไปอันนี้ที่เปิ่นแถลงตะเจ้านะครับใครที่ครองรถจักรยานยนต์บ่เกิน300ซีซีก็ได้สูงสุดถึง2คันนะถ้ายังผ่อนอยู่ก็ถือว่าบ่ตกเกณฑ์แต่กลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มนอกระบบเช่นสกร.หรืออาชีวะนี่จะบ่ถูกตัดสิทธิ์นะเพราะคำว่าสถานะนักศึกษาเพียงอย่างเดียวแล้วนะครับทางรัฐจะดูองค์ประกอบอื่นร่วมนะคือยุติธรรมที่สุดอันนี้ก็เตรียมเนาะนำเข้าครม.วันพรุ่งนี้นะครับทางด้านกระทรวงมหาดไทยกันพ่องนะเจ้านี่ท่านรัฐมนตรีช่วยพลพี่นะสุวรรณชวีแล้วก็ท่านนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะก็เน้นย้ำการลงทะเบียนนะครับทุก2ปีรอบนี้ต้องโปร่งใสและทั่วถึงสำหรับใครที่บ่สะดวกเดินทางหรือเข้าบ่ถึงอินเทอร์เน็ตบ่ต้องกังวลเลยเพราะว่ารัฐบาลตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศเดินเข้าไปจุดเดียวจบนะครับหรือนะครับก็จะมีนอกจากศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสแล้วก็จะมีทีมเดินเท้านะก็จะมีการจัดส่งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเคาะประตูบ้านรับเรื่องร้องเรียนนะพร้อมเปิดหอกระจายข่าวแจ้งข้อมูลตลอดเวลานะครับคุณผู้ฟังจากการลงพื้นที่เชิงรุกของมหาดไทยกล้าพมกล้าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำให้นะทางมหาดไทยนี่เนาะก็ค้นพบนะหลายท่านเลยที่ตกหล่นบอกว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่ขาดโอกาสเข้าถึงข้อมูลนะเพิ่มเติมได้แฮม 2.3 ล้านรายเลยทีเดียวนะครับใครที่โดนแอบอ้างชื่อฮักภาษีนะครับอันนี้ก็หลายท่านก็เจ็บใจเนาะอยู่ดีๆมีชื่อไปโผล่เป็นลูกจ้างปลอมหรือว่าโดนแอบอ้างชื่อฮักภาษีณที่จ่ายพ่องนะจนระบบคิดว่าเฮามีรายได้เกินนะครับเรื่องนี้คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยืนยันว่าถ้าถูกแอบอ้างชื่อแต่สามารถแจ้งเรื่องเพื่อขอคืนสิทธิ์ได้เลยนะรัฐพร้อมตรวจสอบและคืนความเป็นธรรมให้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการนะขยายเวลาอุทธรณ์นะต่ออายุมาตรการเยียวยาอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่ารัฐบาลเตรียมเสนอครม.ขยายเวลายื่นรับเรื่องอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่20กันยายน69เพื่อให้มีเวลาเตรียมรักฐานอย่างรอบคอบนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เดิมบ่ผ่านเกณฑ์ใหม่รอบนี้ก็มีอยู่ประมาณ6ล้านรายนี่นะรัฐบาลครับช่วยต่อลมหายใจนะโดยการเสนอครม.ขยายสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลาด 60-40 ต่อครึ่งแห่ง2เดือนสิงหาและกันยานี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอมติครม.ก่อนเนอะนะแล้วก็เป้าหมายนะครับครั้งก็ปราบตั้งเป้าเนาะปรับเงื่อนไขฮื้อเซตและก็คืนสิทธิ์ฮื้อทันเริ่มใจสวัสดิการภายในวันที่1ตุลาคม69นี่นะแล้วก็ทั้งการแถลงท่านเจ้านี่เนาะก็มีการทิ้งท้ายในเรื่องของสิทธิ์การน้ำกับไฟก็บ่ได้ลืมไปลงทะเบียนกันนะครับท่านรองโฆษกรัฐบาลเนาะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนานะก็ฝากความห่วงใยนะครับว่านายกรัฐมนตรีเป็นก็ห่วงใยเนาะอยากให้เงินสวัสดิการถึงมือผู้ที่เดือดร้อนแท้ๆนะครับแล้วก็เมื่อได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็อย่าลืมนำสิทธิ์ไปลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับส่วนลดค่าไฟฟ้าบ่เกิน315บาทต่อเดือนนะการน้ำประปาฟรีตามเงื่อนไขนะครับก็ลงทะเบียนได้ง่ายๆทางเว็บไซต์หรือศูนย์บริการของการไฟฟ้าและประปาได้เลยนะครับ
เอาละครับใครที่มีปัญหาเนาะก็กระจายเตรียมหลักฐานแล้วก็ไปที่อำเภอนะครับหรือว่าล้อปีหรือว่าล้อปีกำนันผู้ใหญ่บ้านไปหาได้เลยนะสิทธิ์ของเราต้องรักษาไว้เน้อนะครับช่วงนี้ก็พักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปะข่าวสารดีๆนะในช่วงหน้าต่อครับ

จะมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังครับเวลานี้หลายท่านก็เลิกงานเนาะหลายท่านก็ไปหาลูกๆหลานๆเลิกโรงเรียนนะครับหลายท่านก็ไปซื้อกับข้าวครับปลาไปกัดนะหลายท่านก็เดินทางกลับบ้านก็ขอทุกท่านเดินทางด้วยความมีสตินะระมัดระวังใจความเร็วตามกฎหมายที่เปิ้นกำหนดนะใจเย็นๆนะครับขับรถบ่ดีประมาทบ่ดีเล่นมือถือขณะขับขี่นะครับเพราะว่าทุกเส้นทางบ่ว่าจะไกลหรือว่าจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับคุณผู้ฟังครับเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz นะกรมประชาสัมพันธ์นะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะสำหรับเวลานะของรายการของเฮากมดลงแล้วนะวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรตัญญาครับคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้คณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบข้อพิรุธสอบท้องถิ่นในช่วงหลังสอบเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้
7: พันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพิมพ์รองผู้บังคับการดำเนินการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครั้งที่3ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากระบวนการจัดสอบแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่ก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบโดยจุดที่พบข้อพิรุธมากที่สุดอยู่ในขั้นตอนหลังการสอบคณะทำงานจึงมุ่งตรวจสอบในเชิงระบบทางด้านการบริหารและวิชาการโดยเปรียบเทียบการดำเนินงานกับมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือSOP ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบต่อรัฐบาลไม่ได้มุ่งตรวจสอบความผิดของบุคคลหรือบริษัทใดเป็นการเฉพาะส่วนการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นนั้นเป็นการสอบภายใต้กฎหมายเฉพาะแยกจากการสอบข้าราชการส่วนกลางที่อยู่ภายใต้สำนักงานกพ.โดยมีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยภายนอกเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทางนี้คณะทำงานมีกำหนดสรุปรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่4สิงหาคมหรือไม่เกินวันที่5สิงหาคมและจะแถลงความคืบหน้าเบื้องต้นอีกครั้งในวันศุกร์นี้ดลนภาสุภารสมบัติรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเตือนภัยกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทิพย์ย้ำหากพบว่าค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงยิ่งเสี่ยงถูกหลอกพร้อมเร่งดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง
8: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ว่าพบผู้เสียหายจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาจังหวัดละประมาณ150คนโดยผู้เสียหายยืนยันว่าได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ชักชวนและผู้รับเงินคนละ 25,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถพาเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ได้แต่เมื่อตรวจสอบกับบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายพบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปจึงเชื่อได้ว่าการเสนอราคาเพียง 25,000 บาท เป็นการหลอกลวงประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วบางส่วนและจะเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมฝากเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบศาสนกิจในประเทศซาอุดีอาระเบียให้ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตและอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่คิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกป่าสงวน11จุดทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตพร้อมย้ำผู้บุกรุกป่าและชายหาดต้องถูกดำเนินคดีอย่างไม่มีข้อยกเว้น
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตโดยนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายจากชุดพยัคฆ์ไพรพญาเสือและฉลามขาวเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดจำนวน11จุดหลังพ้นขั้นตอนการอุทธรณ์ตามกฎหมายโดยย้ำว่ารัฐบาลจะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดป่าไม้ชายหาดและที่ดินของรัฐเป็นสมบัติของประชาชนหากพบการครอบครองหรือออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจะดำเนินการเพิกถอนและรื้อถอนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังยืนยันอีกว่าหลังการรื้อถอนแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์และพัฒนาเป็นพื้นที่ป่านันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมเดินหน้าทวงคืนพื้นป่าและทรัพยากรของรัฐทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดนุ้ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกรวมประมาณ15ไร่ส่วนปลูกสร้างอีก39รายการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: สวท.พะเยาวิทยุและสื่อออนไลน์ของคนบ้านเฮา
11: ฟังที่ FM 95.25 พร้อมออนไลน์ผ่าน PRDWE ช่องสวท.พะเยา
10: Facebook TikTok X และ IG ช่องทางดีๆเพื่อคนบ้านเรา
11: สวท.พะเยาให้ความรู้คู่ความสุข
12: หลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
13: ครับตอนทับทุกท่านเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับวันนี้มาพบปะกับทีมงานสวท.พะเยาครับวันนี้ผมดีเจชาติหรือว่าไอ้แก้วครับ
14: ครับผมประมวลบุญกิจหรือว่าดีเจบ่าวดีมนะครับทุกท่านครับ
13: วันนี้เฮาก็มาพบปะกันในยามแล้งของวันจันทร์วันนี้พบปะกันในวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2569ครับน้องดีมครับ
14: ครับตรงกับจันทรคติขึ้น6ค่ำเดือน1เหนือฮะ11ล่ะ11เหนือเนาะ
13: 11เหนือ
14: เดือน11เหนือเดือนเกาไต้เป็นก่อครับเนาะแล้วก็เป็นปีมะเมีย
13: ครับต่างล้านนะกาวปีละไว้สง่าจุลศักราช1388ครับน้องดีมครับวันนี้พบปะกับทีมงานพะเยาเนาะ
14: ครับผม
13: ครับก็มีเรื่องราวข่าวสาร8จังหวัดภาคเหนือของเฮา10สถานีมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับ
14: ครับ
13: พร้อมครับข่าวสารความห่วงใยอย่างต่างๆมาบอกกล่าวเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังและช่วงท้ายรายการครับน้องดีมครับวันนี้มีช่วงพิเศษที่เฮานำเสนอตรงนี้เป็นประจำก็คือรายการใต้ล่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้พบปะกับทีมงานที่ไหนครับ
14: ทางสวทบุรีรัมย์นะครับวันนี้นะครับ
13: ก่อนจะได้นำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ติดตามรับฟังรับชมกันในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือของเฮากันวันนี้ครับน้องดีม
14: ครับ
13: เอาล่ะนะครับน้องดีมครับวันนี้ข่าวสารหลากหลายนะ
14: ครับ
13: ค่อนข้างมีเยอะนักครับเพราะว่ามีภารกิจต่างๆของทางด้านรัฐมนตรีกะดีหรือว่าบุคคลสำคัญลงพื้นที่ทั้งภาคเหนือเดี๋ยวเราไปติดตามมาฟังข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันครับ
14: ครับ
15: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วง ข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
13: ครับช่วงนี้ครับข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนน้องเรมเฮาไปติดตามข่าวสารของเชียงใหม่กันเน
14: า
13: ะ
14: ครับมาเริ่มกันที่ต่างจังหวัดเชียงใหม่ครับ
13: ครับ
14: วันนี้ครับต่างรองผบตร.ครับเปิดเป็นบัตรการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายโรมินีต่างดาวเฟสแฮครับ
13: ครับ
14: ซึ่งวันนี้ครับเวลาประมาณสัก 9:00 น.นะครับเนาะทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายโนมินีต่างดาวเฟส5หน้าจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปกป้องระบบเศรษฐกิจของประเทศจากกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องโหว่ทั้งกฎหมายแสวงหาผลประโยชน์นะครับ
13: ครับ
14: โดยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันตรวจสอบฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 33,000 บริษัทจนพบกลุ่มเป้าหมายเข้าข่ายเป็นโนมินีจำนวน31บริษัทนะครับแบ่งเป็นกลุ่มบริษัทตีใจคนไทยถือหุ้นแตน16บริษัทและกลุ่มครอบครองที่ดินตีมีต่างดาวถือหุ้นเกินร้อยละ50อีก15บริษัท
13: ร
14: วมเนื้อที่กว่าเสาไร่นะครับมูลค่าทรัพย์สินสูงถึง633ล้านบาทก่อให้เกิดการร้องทุกข์ดำเนินคดี31คดี
13: คร
14: ับและก็มีการออกหมายจับผู้ต้องหา22หมายหมายค้น18หมายครอบคลุมผู้กระทำความผิดหลากหลายสัญชาติครับบ่ว่าจะเป็นไทยเมียนมาอินเดียอังกฤษและจีนโดยล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว8รายนะครับสำหรับพฤติการเชิงลึกพบว่ามีการนำจืบผู้ต้องขังในเรือนจำนะตีบ่มีส่วนผู้เห็นมาแอบอ้างนะครับเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการว่าจ้างคนไทยรายละ 7,000 บาทครับ
13: เ
14: พื่อใจจื้อในการทำธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และหลอกเอาเอกสารส่วนตัวของลูกจ้างชาวไทยไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยตีเจ้าตัวบ่ฮู้เรื่องด้วยนะซึ่งคณะนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างขั้นเด็ดขาดละทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่งก็ได้มีการย้ำว่าการปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งที่จะจัดระเบียบเมืองท่องเที่ยวคือเกิดการลงทุนที่ถูกต้องหากพบหากว่าประชาชนพบเบาะแสนะครับกลุ่มทุนต่างๆหรือว่ากลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายเนี่ยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
13: ครับอันนี้บ่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ทุกจังหวัดนะต้องช่วยกันสอดส่องหน่อยครับพบเห็นผ
14: ู
13: ้คนผิดปกติหยังต่างๆแจ้งได้นะครับเน้อ
14: ครับผม
13: บ่ว่าแจ้งแผนอันดับแรกโรงพยาบาลโปรแกรมนั้นก่อนยังพยาวนี่ท่านผู้ว่าอ้อนนะ
14: ครับ
13: หลายสายตรงครับเปิดได้เลย
14: เนาะ
13: ครับจากเชียงใหม่มาพยาวครับ
14: มา
13: ฝัง
14: ไปฝากก่อน
13: มาพยาวอะไรแก้วนะ
14: เออ
13: ครับวันนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดลงพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็ได้เยี่ยมชมสวนทุเรียนต้นแบบรับเปลี่ยนจากสวนส้มที่ประสบภัยทางธรรมชาติเองนะครับพร้อมสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเร่งวิจัยรับรองสายพันธุ์ทุเรียนคุณภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อหนุนเกษตรกรรมรายย่อยอย่างยั่งยืนครับเจ้าวันนี้ครับนางสาวปิยรัตติยะวหิรัตน์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดมาพร้อมคณะเนาะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่สวนทุเรียนของนายสมพรแสงสว่างเตรียมเผยแม่อายนะครับเพื่อรับฟังข้อมูลการพัฒนาอาชีพการปลูกทุเรียนและก่อติดตามปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยตรงครับโดยมีนายอำเภอแม่อายและเกษตรกรอำเภอแม่อายร่วมให้ข้อมูลนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทุเรียนถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของอำเภอแม่อายมีเกษตรกรให้ความสนใจเพาะปลูกแล้วประมาณ 1,500 ไร่นะครับและทรงมีผลผลิตแล้วประมาณตอนนี้ประมาณ700กว่าไร่ถือว่าเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพสูงและควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นศิลค่าเกษตรมูลค่าสูงนะครับดังท่านสมพรแสงสว่างอีเนาะท่านเจ้าของสวนอีนะครับเปิ้นก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเดิมเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ใจปลูกส้มสายน้ำผึ้งแต่ประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติเนาะก็มีพายุลูกเห็บพองเมื่อปี58แล้วก็ปัญหาราคาตกต่ำจึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกทุเรียนปลูกทดลองกว่าประมาณ30สายพันธุ์นี่นะครับเพื่อศึกษาความเหมาะสมกับสภาพอากาศในปัจจุบันที่ไม่อายหันปัจจุบันนี่นะครับเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต

0: แต่มันกะบ่อหน้าเตาไอ้
1: ตั้งผักใต้ผักกลางมันเนาะ
0: ที่เขา
1: ผักตะวันออกนะ
0: พื้นที่ลักๆเนาะ
2: ยังแม่นละครับ
0: จันทบุรีเน
2: า
0: ะ
2: ทุเรียนบางทีบางแห่งมันก็จะมีเอกลักษณ์ของเบิ่นอัตลักษณ์ของเบิ่นเนาะว่ากันไปครับคนที่ชอบทุเรียนนะไอ้เกี้ยวบ่มักครับทราบบ่ได้เหมือน
0: ครับแล้วก็แหมย่างไปดีกินกับแอลกอฮอล์
2: แอลกอฮอล์บ่ได้
0: อันตราย
2: อันตรายครับ
0: ชีวิตเลยนะฮะ
2: อันนั้นไอ้เกี้ยวบ่ได้แล้วเน
0: า
2: ะ
0: ถ้ากินนี่ห้ามกินแอลกอฮอล์เลย
2: ครับถ้ากินแอลกอฮอล์แล้วยัง
0: จะห้ามกินทุเรียน
2: แม่นละ
0: บ้านเดียวมันจะมันกัดอกจุกอก
2: ครับ
0: หายใจบอกตายนะ
2: แม่นแม่น
0: ไอ้แก้วห้ามนะ
2: ครับ
0: จาก
2: ลำปูนเน
0: า
2: ะ
0: จากฝากลงมาลำปูนครับ
2: ครับ
0: โดยจังหวัดลำปูนจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชนประจำปี69ครับเมื่อเย็นวันนี้ครับที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าการจังหวัดลำปูนครับได้มอบหมายให้ทางด้านนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าการจังหวัดลำปูนเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชนประจำปี69ในกิจกรรมลำปูนม่วนใจฟิตไปด้วยกันสู่สังคมสุขภาวะดีและยั่งยืนโดยมีทางด้านนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักทางด้านท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปูนก็เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะคืนเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิตซึ่งจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดีลดความเสี่ยงจากโรคบัติต่อเรื้อรังนะครับ ห่างไกลยาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีคือเกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันขณะที่ทางด้านรองผู้ว่าการจังหวัดลำปูนก็ได้กล่าวเน้นย้ำนะครับว่าการออกกำลังกายและเล่นกีฬาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนะครับจังหวัดลำปูนจึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการดูแลสุขภาพและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดลำปูนไปสู่สังคมสุขภาวะดีๆอย่างยั่งยืนกันต่อไปนะครับ
2: ครับอย่างน้องดิมเราฟังนี่นะครับเป็นว่าสุขภาพดีไม่มีขายนะ
0: แน่นอนครับ
2: อยากได้ต้องทำเองก็คือการออกกำลังกายครับ
0: ถูกต้อง
2: เนาะ
0: ครับ
2: ออกวันละนิดจิตแจ่มใสนะครับ
0: ครับ
2: ออกอย่างออกกำลังกายนะเอาละฮะจากลำปูนมาลำปางครับ
0: ครับ
2: ซึ่งทางจังหวัดลำปางเปิ่นก็เดินหน้าสร้างความพร้อมรับมือสาธารณภัยนะครับจัดการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดครับประจำปีงบประมาณ2519บูรณาการทุกภาคส่วนซักซ่อมเปิ่นห้องว่าแผนบนโต๊ะนี่นะครับควบคู่การลงพื้นที่ปฏิบัติจริงหวังลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับช่วงฤดูฝนนี่วันนี้เช่นเดียวกันครับ9โมงแต่เจ้านี่นายวิวัฒน์อินทยวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเนาะก็มอบหมายให้นายกฤษณะพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านนะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นหน่วยงานอย่างต่างๆอีกนะครับอย่างพร้อมเพรียงนี่เนาะในการนี้ครับทั้งท่านมนัสคำตายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการฝึกครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากรระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือ ICS การสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานทุกระดับเพื่อสามารถตอบโต้สถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับเป็นการจำลองสถานการณ์อุทกภัยน้ำปลาไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยแบ่งการฝึกเอาเป็น2ส่วนก็คือการฝึกบนโต๊ะนะครับที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางฮั่นก็เพื่อที่ซักซ้อมแนวคิดและกระบวนการติดตั้งนะการตัดสินใจร่วมกันและส่วนที่2ก็คือการฝึกปฏิบัติจริงนะครับเปิ่นมีอยู่2จุดยุทธศาสตร์ได้แก่การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวก็มีการซักซ้อมกันที่วัดแม่ไห้อำเภอก่อขาฮั่นและก็การฝึกกู้ภัยทางน้ำนะสระน้ำสวนสาธารณะหนองกระทิงอำเภอเมืองลำปางฮั่นนะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากจังหวัดลำปางมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนน้องดิ้มเนาะและมีทั้งน้ำไหลผ่านหลายสายนะครับจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับในช่วงฤดูฝนการฝึกซ้อมนะครับก็ถือว่าเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันคือมีความพร้อมเพรียงกันจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสาธารณภัยและลดความสูญเสียต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

0: ลำปางเฮือได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นบอกไว้เนาะซ้อมไว้ก่อน
1: แม่นละ
0: หากมันนี่ก็จะได้นี่อีนี
1: ่ฮะมาเกิดขึ้นก็ได้ระมัดระวังอย่างทันท่วงทีเน
0: า
1: ะครับครับ
0: มาได้อันหยังจังได้ขึ้นอย่างบ่ออกนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันบ่ได้ซ่อมเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าบ่ได้ซ่อม
0: ก็จะดี
1: ใช่ถ้าบ่ได้ซ่อมนี่เอาล่ะขึ้นอย่างบ่ออก
0: บ่ตึกตึกตักขึ้นหยังก็บ่ออกไปยังบ่ตันไหนอีนะ
1: จากสำนักงานปภ.ลำปางเนาะ
0: ครับ
1: ตึงตางแม่งสอนประกาศเหมือนกันครับวันนี้นะ
0: โดย
1: สำนักงานปภ.จังหวัดแม่งสอนเปิ่นได้มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดมุ่งปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยเริ่มต้นจากตัวเฮานะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ครับที่พิชยาพรเฮาตำบลผาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่งสอนครับนายอุดมสักข่าวหนูนะรองผู้ว่าการจังหวัดแม่งสอนเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีทางด้านนายสายยันกาวีวงหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่งสอนพร้อมโดยผู้แทนจากส่วนราชการในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและเครือข่ายกู้ภัยเข้าร่วมประชุมดังกล่าวสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะได้ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงลักทั้งการทั้งจากต่างพฤติกรรมของคนยานพาหนะสภาพถนนและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับต่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อยกระดับการบริหารจัดความเสี่ยงในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเนาะและก
0: ็
1: ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมท่ามือสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและก็มีประสิทธิภาพโดยทางด้านรองผู้ว่าการจังหวัดแม่งสอนก็ได้กล่าวเน้นย้ำนะครับว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่ครับยังคงเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่เช่นการบอดสวมหมวกนิรภัยนะครับการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดรวมถึงการขาดวินัยจราจรก็จึงขอความร่วมมือฮือทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันรณรงค์ปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและก็ขอฮือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากตัวเราเองเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนครับท่านฟังท่านผู้ชมครับ
0: ครับจากแวงสอนลงมาเห็นน้อยหนึ่งก็คือแม่เสลียงอีเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้ครับท่านกำนันตำบลบ้านการน่ะน้องดิม
1: ครับ
0: นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบกำชับห้ามลักลอบเล่นการพนันเด็ดขาดหากพบดำเนินคดีสูงสุดเลยนะ
1: ครับผม
0: เมื่อ11โมงแต่เจ้านี่นะครับนายณรงค์ฤทธิ์ศิริประภัทรกำนันตำบลบ้านการพร้อมด้วยคณะผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส่วนที่กำลังลงพื้นที่ครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์และตรวจสอบการลักลอบเล่นการพนันในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านอย่างเข้มงวดในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้าตรวจสอบและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่หมู่8นะครับบ้านตาข้ามเหนือและก็หมู่2บ้านซบหานตำบลบ้านกาท่านนะด้วยกำนันตำบลบ้านกาได้กำชับให้เจ้าของบ้านทุกหลังปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับพร้อมเน้นย้ำการลักลอบเล่นการพนันเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งนี้ฮะท่านกำนันก็ได้กำชับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่าหากตรวจพบการลักลอบเล่นการพนันในรูปแบบใดก็ตามผู้กระทำผิดมีความผิดก็จะถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยบ่มีข้อยกเว้นทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสงบเรียบร้อยและก็ป้องกันปัญหาเชียร์กรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติงานเชิงลุกในพื้นที่ตำบลบ้านกาท่านนอก
1: ครับ
0: ครับเอาละน้องดิมครับพักกันครับเดี๋ยวเราไปที่ตามข่าวสารแฮมซีจังหวัดด้วยกัน
1: ครับ
0: เจียงไฮ้พะเยาน่านแป
1: ครับ
0: พักกันแป๊บนึงครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
1: ครับกลับมาในช่วงข่าวสารเจียงไฮ้พะเยาแป่น่านครับมาเริ่มกันติดเจียงไฮ้กันก่อนเลยนะครับ
0: ครับ
1: ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเจียงไฮ้คึกคักครับประชาชนกว่า 1,000 คนแห่ตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถประกอบการพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงเจ้าวันนี้บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายเปลี่ยนไปด้วยความคึกคักครับมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดินทางมาต่อคิวรับบริการตรวจสอบรายการจดทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นจำนวนมากเพื่อนำเอกสารไปประกอบการพิจารณาสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบว่ามีผู้ที่บ่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งกรมการขนส่งทางบกก็ได้เปิดแนวทางเหล็กช่วยเหลือโดยฮืออำนาจตรวจสอบข้อมูลและยื่นคำร้องเป็นรายกรณีทางด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายระบุนะครับว่าวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาตั้งแต่ก่อนเปิดทำการล่าสุดก็คาดว่ามีจำนวนรวมกว่า 1,000 คนซึ่งทางสำนักงานขนส่งก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแนะนำขั้นตอนและก็จัดระเบียบคิวอย่างใกล้ชิด เผื่อรถเผื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็รวมไปถึงลดความแออัดนะครับ
3: ครับ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการขนส่งทางบกครับแนะนำคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนตีบาพานเกณฑ์ยื่นคำร้องควบคู่กัน2ช่องทางก็คือยื่นอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดและก็ยื่นตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถหน้าสำนักงานขนส่งเพื่อให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงโดยบ่มีค่าธรรมเนียมใดๆนะครับ
3: ครับ
1: สำหรับผู้ประสงค์ตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถสามารถยื่นคำขอด้วยตนเองหรือหม่อมอำนาจคือผู้อื่นดำเนินการแทนได้หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายและสาขาในพื้นที่รวมทั้งสาขาเทิงสาขาพานสาขาเวียงป่าเป้านะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ครับ
0: โอเคครับจากเชียงรายมาพะเยาหน่อยริมหน่อย
1: ครับ
0: ครับมาบ้านในแก้วเราจังหวัดพะเยาครับเปิ้นได้มีการจัดพิธีบรรพชาผสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครับวันนี้เช่นเดียวกันครับที่วัดป่าพุทธชินวงศารามหรือว่าวัดม่อนพญานาคนะครับตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาครับนายสมศักดิ์แก้วเสนาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาด้วยการมอบหมายของนางสาวอนาภาโรวีระครับก็ไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาผสมบทเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระราชชนมายุ74พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระเจริญพระราชชนมพรรษาครบ4รอบ48พรรษาโดยมีพระเทพยานเวทีติปรึกษาเจ้าคณะภาค6พร้อมโดยพระเถรานุเถระหัวหน้าศูนย์ราชการพุทธศาสนิกชนนะครับเข้าร่วมพิธีดังกล่าวซึ่งนางสาวกิติวรรณจากนรงค์นายอำเภอภูกำยาวได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในนามของคณะสงฆ์จังหวัดพะเยามูลนิธิพุทธสุวรรณภูมิและภาคีเครือข่ายนะครับสำหรับโครงการบรรพชาผสมบทเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นระหว่างวันที่19กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569นี้นะครับโดยรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระไร้แด่พระอุปัชฌาย์จำนวน1ไร้และพระบรมราชานุญาตให้จัดพาไร่จำนวน75ไร่ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลมีข้าราชการพนักงานท้องถิ่นและประชาชนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นนะครับ102คนครับการจัดงานครั้งนี้ครับนอกจากจะเป็นการถวายพระราชกุศลและแสดงถึงความจงรักภักดีแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมนะครับได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อสืบสานพระธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมให้เกิดความยั่งยืนต่อไปนะครับอันนี้ก็เอาบุญมาฝากด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อันนี้ท่านพระจังหวัดกระบวนนะ
0: ครับครับท่านปชดามท่านจิรัตจันทิมาครับ
1: ครับ
0: ครับก็อิ่มบุญกันเนาะครับเนาะสาธุบุญตัวทุกท่านทุกคนครับ
1: จากพะเยาลงมาเมืองแปรครับเมืองแปรแถลงจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดยาบ้า 2.1 ล้านเม็ดเดินหน้าออเปอเรชั่น90 day นะควันล่างยาเสพติดเข้มข้นโดยนายชัยศิษย์ชัยสำริดผลนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดแปรพร้อมโดยพลตำรวจตรีพงษ์เดชคำใจสู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแปรและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญภายใต้ยุทธการโอเปอเรชั่น90 day นะครับซึ่งเป็นการบริหารการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายนะครับพร้อมตรวจยึดยาบ้าจำนวน2ล้าน1แสนเม็ดและรถยนต์ติดใจในการลำเลียง1คันนะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจนากฟ้าสถานีตำรวจภูธร2ได้สกัดรถยนต์กันดังกล่าวบริเวณ3แยกนางฟ้าตำบลตรงหน้าอำเภอ2จังหวัดแปรนะครับและก็สามารถควบคุมตัวผู้ขับขี่เป็นชายอายุ33ปีชาวจังหวัดนนทบุรีโดยเฮือการว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 200,000 บาทคือลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายส่งปลายทางที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จึงได้นำตัวพร้อมของกลางทั้งหมดนะครับส่งทางพนักงานสอบสวนสพ2ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
0: ครับเลยเวลาเหลือมานักไปหลายครับต่อด้วยข่าวเมืองนานและน้องริมเนาะ
1: ครับผม
0: อบจ.นานครับเป็นเสริมทักษะความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดฝึกอบรมป้องกันและระงับอาคีภัยพร้อมซ่อมอพยพหนีไฟนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวและก็การช่วยเหลือพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR นะครับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและระงับอาคีภัยในสถานศึกษานะครับขององค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านท่านนะเพื่อที่จะเสริมสร้างความมุ่งความเข้าใจและพัฒนาทักษะกับปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก่บุคลากรทั้งด้านการศึกษาและก็นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านครับการฝึกอบรมก็ประกอบไปด้วยการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยฝึกซ่อมแผนรับเพลิงเบื้องต้นการฝึกซ่อมอพยพหนีไฟการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวตลอดจนการช่วยเหลือพื้นคืนชีพเป็นห้องว่า CPR นั่นนะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและก็รวดเร็วและปลอดภัยนะครับลดความสูญเสียต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินหากเกิดสถานการณ์นี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะฮะที่เปิดได้ดำเนินการเนาะมีหลากหลายเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการซ่อมแผนอ่ะก็ทางอบจ.น่านก็เปิดฝึกกันเป็นทุกนี้เป็นประจำนะครับให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุอย่างต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมทั้งการศึกษาที่ปลอดภัยนะครับหมดเวลาน้องดีมครับ
1: ครับ
0: ในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือของเฮาวันนี้ก็ครบ10ข่าว8สวทด้วยกัน
1: ครับ
0: 10สวทเนาะ
1: 10สถานีเนาะ
0: 8จังหวัด
1: 8จังหวัด
0: ครับเอามาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันทุกนี้ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้นะครับในช่วงท้ายเฮาก็จะได้นําเสนอในรายการพิเศษนะครับใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้พบปะกับทีมงานสวท
1: บุรีรัมย์นะคร
0: ับไปติดตามฟังครับชมในช่วงของใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับก็จะได้นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระพันปีให้ทุกท่านนะครับทราบกันตรงนี้เป็นประจำนะครับวันนี้ครับผมดีเจชาติพร้อมกับน้องบาวดีมนะครับหรือว่าผมดีเจชาติไอ้แก้วเนาะนำรายการลำลาจับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนฮากวันนี้ว่าล่ำกำเหลือพิษผ่านประกันได้อู้บ่มวนจ้าบวันประหลัดแปดแปรประกันได้ก็ขอกราบสุมาภัยกันแล้วกันนะครับลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบปะกับทีมงาน
1: สวทเชียงรายนะถ้าไม่มีการ
0: เปลี่ยนกัน
1: สลับกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ลาไปแล้วครับ
1: ครับ
0: จบดีมีใจครับสวัสดีครับ
1: เห็นต่อได้

ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแพร่ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงไฮ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สวทแม่ฮ่องสอน FM 104เมกะเฮิรตซ์สวทแม่เสรียง FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 540กิโลเฮิรตซ์และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: สวทพะเยาวิทยุและสื่อออนไลน์ของคนบ้านเฮา
1: ฟังที่ FM 95.25 พร้อมออนไลน์ผ่าน PRDWE ช่องสวทพะเยา
0: Facebook TikTok X และ IG ช่องทางดีๆเพื่อคนบ้านเรา
1: สวทพะเยาให้ความรู้คู่ความสุข
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชนณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2562เวลา 14:13 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวตำรวจตะเวนชายแดน32อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยมีนายกมลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในขณะนั้นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาและข้าราชการเฝ้ารับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนพะเยาพิทยาคมโดยมีนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาคณะครูนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาเฝ้ารับเสด็จส่งพระราชทานอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้แทนนักเรียนชายหญิงและผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน11โรงเรียนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณทอดพระเนตรการแข่งขันวิ่งระยะทาง800เมตรชายพระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศจำนวน6รายทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการก้าวทุกก้าวเหนือทุกหยดสู่มาตุภูมิจากนั้นเสด็จทรงกดปุ่มทรงเปิดแผ่คุมป้ายสนามกีฬาเพื่อมวลชนทอดพระเนตรการแข่งขันวิ่ง800เมตรหญิงพระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งจำนวน6รายก่อนเสด็จกลับโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งในเวลาต่อมาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาวิรัมและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ฟังคะนับแต่วันที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตความโศกเศร้าได้ปกคลุมหัวใจของประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ยังทรงดำรงพระชนชีพนั้นได้ประทับอยู่ในจิตใจของปวงประสบนิกรชาวไทยและได้หล่อเลี้ยงหัวใจของไทยทั่วทั้งแผ่นดินยังคงมีกำลังใจในการสืบสานพระราชปณิธานใต้ร่มพระบารมีค่ะวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ที่นำความชุ่มฉ่ำเย็นชโลมใจประสบนิกรและทำให้แผ่นดินบุรีรัมย์จากที่เคยถูกขนานนามว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินด้วยเพราะความแห้งแล้งให้ฟ้าฝนคอยกำหนดโชคชะตาได้กลายเป็นแผ่นดินที่ผาสุกร่มเย็นค่ะราษฎรมีอยู่มีกินมาจวบจนปัจจุบันและในช่วงแรกนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนรอยความทรงจำการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งแรกในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิวัฒน์โรจนาวรรณอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนกลางของหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพนะครับนอกจากการเป็นนักข่าวนี่ผมจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบในวิชาประวัติศาสตร์จึงได้สะสมเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์ไว้จำนวนไม่น้อยและหนึ่งในหนังสือภาพถ่ายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์เนี่ยจะมีภาพถ่ายชุดหนึ่งผมได้มีโอกาสไปเก็บรวบรวมภาพเก่าที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์ของไทยเนี่ยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วผมก็พบว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์ของไทยนะครับมีการพูดถึงการมาเยี่ยมเยียนราษฎรในประเทศไทยโดยเฉพาะบุรีรัมย์เนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ยุครัชกาลที่9เริ่มต้นมานะครับท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์4ครั้งด้วยกันนะครับมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แต่ครั้งที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวบุรีรัมย์มากที่สุดก็คือการเยี่ยมเยียนราษฎรเมื่อปี2498นะครับภาพการมาเยี่ยมเยียนราษฎรในปี2498นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ราชดำเนินมาถึงบุรีรัมย์เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2498พร้อมกับสมเด็จพระราชินีนะครับวันที่มาถึงบุรีรัมย์วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ปรากฏว่าราษฎรเนี่ยมาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากทันทีที่รถไฟเลี่ยนช้าๆเข้าสู่ชานชาลาของสถานีรถไฟบุรีรัมย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้เบี่ยงพระองค์ออกมาจากตัวโบกี้รถเพื่อจะถ่ายรูปป้ายสถานีตัวอาคารสถานีและฝูงชนประชาชนที่มายืนรออยู่เป็นจำนวน มหาศาลนะครับหลังจากลงจากรถไฟพระที่นั่งแล้วท่านก็เสด็จลงมาที่บันไดณหลังสถานีรถไฟเราก็จะเห็นภาพที่มีช่างภาพถ่ายเอาไว้คือทั้งสองพระองค์อยู่ในระหว่างลงจากบันไดและเตรียมการที่จะขึ้นรถพระที่นั่งเก๋งที่คหบดีของเมืองบุรีรัมย์เนี่ยนำมารับเสด็จนะครับหลังจากขึ้นรถเรียบร้อยแล้วทั้งสองพระองค์ ก็นั่งอยู่ในรถแล่นผ่านซุ้มประตูเมืองที่ทำเป็นรูปทรงจีนจัดทำโดยข้าบดีของเบือนบุรีรัมย์นะครับเมื่อถึงซุ้มประตูออกจากสถานีรถไฟเนี่ยรถพระที่นั่งก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนิวาสเมื่อผ่านถนนนิวาสแล้วก็จะผ่านไปสู่ถนนสุนทรเทพทั้งสองข้างถนนของสุนทรเทพนี่ประชาชนทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะติดคำป้ายติดธงชาติแล้วก็เขียนคำว่าทรงพระเจริญอยู่ที่หน้าร้านของตัวเองนะครับเมื่อผ่านถนนสุนทรเทพไปถึงวัดกลางพระอารามหลวงซึ่งอยู่ปลายสุดของถนนนะครับในสมัยก่อนทั้งพระสงฆ์ก็มีการตั้งประลัมพิธีสวดพระถามงคลคาถาให้กับสมเด็จทั้งสองพระองค์นะครับรถยนต์ที่นั่งรถยนต์พระที่นั่งที่ผ่านไปเป็นรถเบนซ์ที่ข้าบดีของเมืองบุรีรัมย์จัดมานะครับแล่นไปเข้าสู่ถนนจิระและเป้าหมายของถนนจิระก็คือการไปสู่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าที่เป็นหลังที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังนะครับในขณะที่รถแล่นไปถึงนี่จะมีประชาชนเนี่ยนั่งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าสารกลางจังหวัดมืดฟ้ามัวดินมาจากทั่วสารทิศของเมืองบุรีรัมย์นะครับนั่งรอรับเสด็จอยู่และเมื่อขึ้นไปถึงสารกลางจังหวัดเนี่ยทางจังหวัดได้มีการให้ท่านปราศัยกับราษฎรนะครับภาพนี้จะเป็นภาพที่มีอยู่ทุกบ้านเป็นรูปสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสารกลางไม้นะครับจะมีทั้งสองพระองค์ยืนอยู่ตรงกลางภาพซึ่งมันไม่ชัดนะครับแต่เราก็รู้ทันทีว่านี่คือภาพในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระราชินีนะครับข้างล่างนี่เป็นเจ้าที่ยืนรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับรูปนี้เป็นรูปที่ต้องมีทุกบ้านนะครับพูดถึงความประทับใจที่ผมได้รับฟังมานะครับที่บ้านผมนี่จะติดรูปทั้งหมดที่มีร้านถ่ายรูปเนี่ยเขานำมาอัดขายแล้วปรากฏว่าช่วงผมเป็นเด็กเนี่ยผมไปทุกบ้านเนี่ยก็จะมีภาพชุดที่มาบุรีรัมย์ครั้งแรก2498มีเกือบทุกบ้านสมัยก่อนมีคำพูดว่าภาพในหลวงเนี่ยเป็นภาพที่ทุกบ้านจะต้องมีแต่สำหรับบุรีรัมย์ผมจะพูดว่าภาพที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาครับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนกว่า 3,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมหลังเปิดมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกินเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาท
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13 มกราคมถึง31 มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74 โครงการรวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนถึงการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับงบสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59 โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9 โครงการละครและซีรีส์38 เรื่องและมิวสิกวิดีโอ12 โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติอีกทั้งยังมีความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมาริชโยรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด32 จังหวัดชายแดนขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามตามแนวชายแดนทุกมิติน
10: ายอังสิตสัมมันทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด32 จังหวัดชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมกล่าวว่าเพื่อเป็นการลดภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จึงขอให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านระดับจังหวัดขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาและกัมพูชา เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาภัยคุกคามด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดจึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอในพื้นที่ติดชายแดนต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและผู้นำท้องถิ่นสกัดกั้นและเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งผลักดันโครงการตำบลปลอดยาเสพติดเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในลักษณะโดมิโนเอฟเฟคขยายผลความสำเร็จจากระดับตำบลสู่ระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยตั้งเป้าหมายสูงสุดในการเป็นจังหวัดที่ไร้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยาเสพติดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: มณฑลทหารบกที่39เปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารเสริมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและภัยคุกคามในพื้นที
11: ่พลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยเป็นการฝึกรูปแบบเสมือนจริงที่บูรณาการการใช้กำลังและขีดความสามารถจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถประสานการปฏิบัติและตอบโต้ต่อภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆและสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการใช้กำลังทหารในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามและภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆทั้งนี้การฝึกดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะได้เรียนรู้ระบบการประสานงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนเพื่อให้สามารถประสานเป็นหนึ่งปฏิบัติได้จริงและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thai
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @traffifondu ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
14: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
15: ข่าวดีที่95
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
16: ดูได้ตอนเย็นเน
14: า
16: ะ
14: ข่าวดีที่95
17: อ๋อที่พ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชภูมินะเป็นประจำนะ
18: ได้เวลามาฟังข่าวดี
14: ข่าวเด่น
18: ข่าวดัง
14: เพลงลูกทุ่งม่วน
18: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

ว่าด้วยเรื่องของลำไยนะเจ้าเปิ้นว่าลำไยนี่คือลมหายใจของคนละปูนเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็สถานการณ์ลำไยวางนี้เป็นยังไงพ้องราคาปอข้าวถ่านเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็เนี่ยรู้สึกจะเซา5บาทได้อยู่นะเจ้าเซา4เซา5บาทได้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าเกรดที่ต่ำลงมาเนี่ยก็ราคาก็จะเบาบางลงมาตามสเต็ปอยู่พ้องเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังมีรายงานเรื่องของสถานการณ์การผลิตแล้วก็การตลาดลำไยนะเจ้าของละปูนเฮาเนาะปีนี้นะเจ้าสถานการณ์ลำไยเนี่ยเพิ่นว่าเทียบกันกับปีที่ผ่านมามันลดลงอยู่เหมือนกันนะเจ้ามันลดลงอยู่เหมือนกันบัดเดี๋ยวนี้ออกสู่ตลาดไปเกือบประมาณร้อยละสาวละนะออกสู่ตลาดไปพอสมควรละนะเจ้าภาพรวมราคายังทรงตัวอยู่นะเจ้าแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากมาตรการในเรื่องของการคุมเข้มด้านสุขอนามัยพืชของประเทศปลายทางยังประเทศตลาดจีนอย่างเงี้ยนะเจ้าก็มีเรื่องของมาตรการการคุมเข้มที่เข้มงวดพอสมควรเนาะลำไยของละปูนเฮาปีนี้นะเจ้าคาดการว่าจะมีผลผลิตอยู่ที่ 359,559 ตันจากการประเมินนะเจ้าซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณร้อยละ5เจ้าเนื้อที่คือผลผลิตปีนี้ 356,000 ไร่ลดลงนิดหน่อยนะเจ้าลดลงนิดหน่อยนะเจ้าแล้วก็มีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 กับแผ่น8กิโลกรัมต่อไร่นะปัจจัย 1,800 นะ 1,000 กับแผ่น8กิโลกรัมต่อไร่นะเจ้าผลผลิตก็ลดลงจะประมาณร้อยละ4เมื่อเทียบกันกับผลผลิตต่อไร่ในปีที่ผ่านมาเนาะลีแม่ทาป่าซางนะเจ้ายังเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตลำไยหนาแน่นสูงสุดนะเจ้าคุณผู้ฟังตอนนี้เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวนะเจ้าผลผลิตออกสู่ตลาดละตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะเจ้ากรกฎาสิงหากันยาเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยนักที่สุดนะเจ้าสำหรับภาวะการค้าสถานการณ์ภาพรวมราคายังทรงตัวอยู่นะเจ้าบอกว่าจะเป็นราคาลำไยสดช่อลำไยมัดปุ๊กลำไยลูดล่วงเนาะสดช่อเกรดส่งออกจีนนะเจ้า AA ในอยู่ที่32บาทอยู่นะเจ้าสดช่อเกรดส่งออกอินโดนีเซียเซา5ถึง18บาทต่อกิโลกรัม 2A นะเจ้าส่วนมัดปุ๊กเนี่ยเกรด AA บวก A นี่จะอยู่ที่26ถึง29บาทลูดล่วง AA จะอยู่ที่เซา5ถึง26บาทโดยประมาณนะเจ้าก็สถานการณ์การส่งออกในขณะนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ชะลอการรับซื้อลำไยสดที่เป็นสดช่อเกรดส่งออกจีนเป็นการชั่วคราวอยู่นะจ๊ะเพราะว่าพบปัญหาอุปสรรคในการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากการยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัยพืชของประเทศปลายทางนั่นเองนะเจ้าก็เป็นกำลังใจเนาะเจ้าเนาะกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยทุกท่านนะเจ้าตอนนี้หลายท่านคงจะฟังวิทยุไปเก็บลำไยไปอีพองก็มีนะเจ้าส่งกำลังใจให้ตัวละกันเนาะเดี๋ยววันนี้นะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนาะท่านก็จะได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ลำไยนะเจ้าลำไยในฤดูที่ละปูนเฮานะเจ้าคุณผู้ฟังไปดูทั้งเรื่องของบ่อม่วงทั้งเรื่องของลำไยนะเจ้าบ่ายนี้รู้สึกท่านจะไปที่สวนลำไยเบี้ยวเขียวสวนลำไยเบี้ยวเขียวของแปลงลุงบุญส่งสีทิพย์นะเจ้าสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ลำไยเบี้ยวเขียวที่บ้านป่าเซาตำบลอุโมงค์นะเจ้าแล้วก็จากนั้นก็จะมีการลง

พื้นที่ไปตรวจสถานการณ์บ่อม่วงช่วงค่ำนี้นะชาวตี้บ้านทุ่งโป่งบ้านทุ่งโป่งตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำปูนแล้วก็จะไปดูจุดรวบรวมผลผลิตน้ำใหญ่ตี้บริษัทรอยัลอินเตอร์กรุ๊ป88จำกัดตี้ตำบลน้ำดิบนะชาวอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเนาะแล้วก็จะไปดูตี้สหกรณ์การเกษตรประตูป่านะชาวอำเภอเมืองลำปูนเนาะก็แจ้งข่าวนะเจ้ารายงานสถานการณ์เรื่องของลำใหญ่ท่านได้รับทราบกันนะเจ้าเป็นกำลังใจนะเจ้าให้กับทุกท่านตัวเนาะไผ่เก็บลำใหญ่อยู่นะเจ้าวันนี้ก็ใครฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเป็นกำลังใจนะเจ้าสำหรับชาวสวนลำใหญ่ละปูนเฮานะเจ้า

ใครดูบอลโลกพ้องคุณผู้ฟังเจ้าหันเปิ้นฉลองแชมป์กันเนาะสเปนนะเจ้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะเจ้าก็เห็นภาพบรรยากาศเนาะการฉลองแชมป์ของทีมชาติสเปนนะเจ้าเป็นแชมป์ปั้นห้องเป็นแชมป์โลกสมัยที่2แล้วค่ะต่อจากปี2010นะเจ้าสร้างสถิติเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกที่เป็นแชมป์นี่นะเสียไปประตูเดียวคุณผู้ฟังซึ่งการมอบถ้วยแชมป์เนี่ยก็มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นะจะเป็นผู้มอบเนาะแล้วก็ปีนี้ปั้นว่านอกจากเหรียญรางวัลแล้วเนี่ยนะจะมีความพิเศษเรื่องของแหวนเป็นแหวนแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นนะจะคือกับทีมแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้ต่อยนะจะก็เสร็จสิ้นเนาะกับการแข่งขันฟุตบอลโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าทีมชาติสเปนเอาชนะอาร์เจนตินาไป1-0หลังต่อเวลาพิเศษนะเจ้าก็กระแสในโซเชียลมีเดียก็มีการอู้ถึงเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกกันเยอะเลยทีเดียวกับการฉลองแชมป์ของทีมชาติสเปนนะเจ้าในศึกของฟุตบอลโลกปีนี้นะเจ้าเนาะมาดูเรื่องของข่าวสารกันพ้องนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของข้อห่วงใยเนาะในมาตรการในการดูสถานประกอบการนะเจ้าอาคารสาธารณะต่างๆเนี่ยนะเจ้าอย่างที่ทราบข่าวกันไปเนาะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์นะเจ้าแล้วก็หลายคนก็หวั่นใจว่าเอ๊ะในพื้นที่แต่ละจุดที่อื่นๆเหรอนะเจ้ามีมาตรการมีการตรวจติดตามกันจะได้พ้องซึ่งจริงๆทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าโดยฝ่ายปกครองเนี่ยก็จะบูรณาการร่วมในการเข้าไปตรวจแล้วก็จัดระเบียบสถานบริการเนี่ยนะเจ้าคือเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล่าสุดเจ้าคุณผู้ฟังนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะเจ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะเจ้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าคือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศเลยนะเจ้าฮื้อแล้วเสร็จภายในระยะเวลา30วันเพื่อป้องกันบ่ฮื้อเกิดเหตุการณ์สูญเสียในลักษณะของเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวท่านอันสิทธท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้สั่งการไปยังกรมนะเจ้ากรมจังหวัดแล้วก็ประสานงานไปที่กรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองพัทยาเจ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศได้แก่1คือกรมการปกครองนะเจ้าจัดระเบียบสถานบริการและก็สถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายจัดทำข้อมูลผลการตรวจสอบโดยกำชับพื้นที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอนั้นจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการอาคารที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนนักพร้อมทั้งกวดขันนะเจ้าบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานบริการและก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหากพบมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีบ่มีละเว้น2คือกรมโยธาธิการและผังเมืองนะเจ้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเจ้าโดยสนับสนุนการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารระบบป้องกันและก่อระงับอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารองค์ประกอบด้านวิศวกรรมและก็จัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนจังหวัดตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการและก็อาคารที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนนักกำชับเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะจะบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารต่างๆอย่างเคร่งครัดโดยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเจ้าเตรียมพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยสนับสนุนตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอุปกรณ์ดับเพลิงแผนอพยพหนีไฟของสถานประกอบการรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินความพร้อมแล้วก็คือคำแนะนำในการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยเร่งรัดเรื่องของ
อาการฝึกซ้อมแผนป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งการและจะไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการทำงานกับที่ทำการปกครองจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการอาคารที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนนักเนาะห้างสรรพสินค้าเนาะกลุ่มฟังห้างร้านต่างๆโรงเรียนเนี่ยนะจะบังคับใช้กฎหมายการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดแล้วก็ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังสถานประกอบการแล้วก็ประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีการสั่งการไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะเจ้ากรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาตวยนะเจ้าเฮือยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่มุ่งเน้นระบบป้องกันและก่อระงับอัคคีภัยทำทางหนีไฟเนาะทางออกฉุกเฉินความจุอาคารความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยโดยบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและก็อาคารสาธารณะทุกแห่งที่แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะนะเจ้าโรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนนักแล้วก็ทำบัญชีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจแล้วก็สถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานให้กับกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบตัวนายเจ้ากำชับไปยังท่านนายอำเภอตัวนายเจ้าถึงผู้อำนวยการเขตผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องติดตามในเรื่องของการแก้ไขข้อบกพร่องของสถานประกอบการที่ตรวจพบอย่างใกล้ชิดแล้วก็ห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนะเจ้านอกจากนี้เนี่ยยังฮือรณรงค์สร้างความตระหนักกับผู้ประกอบการฮือปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดห้ามกระทำการใดที่เป็นการปิดกั้นทางหนีไฟนะเจ้าหรือว่าที่กระทบกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการตนนะเจ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐนะเจ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมุ่งมั่นในเรื่องของการบูรณาการส่งเสริมนะเจ้าความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าพี่น้องประชาชนนะเจ้าพบเห็นว่าสถานประกอบการสถานบริการหรือว่าร้านอาหารอาคารสาธารณะต่างๆมีลักษณะที่เชื่อได้ว่าเฮ้ยมันบ่ได้มาตรฐานนะพอแล้วมันดูมีอันตรายเลยนะเจ้าก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมนะเจ้าสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567หรือแจ้งไปที่ผู้นำท้องที่เนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการต่างๆคือเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดนะเจ้าซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปูนนั้นก็ต้องเรียนว่าวันก่อนท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเนี่ยท่านก็มาจัดรายการวิทยุที่สวท.เนาะรายการผู้ว่าพบประชาชนเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าของลำปูนเนี่ยก็จัดชุดปฏิบัติการนะเจ้าเข้าไปกำชับไปตรวจสอบสถานบริการหลายแห่งเลยนะเจ้าทั้งเรื่องของการจัดระเบียบแล้วก็การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของการยกระดับความปลอดภัยจากอัคคีภัยนะเจ้าในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะเจ้าท่านก็รายงานว่าชุดปฏิบัติการเนี่ยไปดูในเรื่องของกฎหมายเรื่องการห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเข้าไปใช้บริการนะเจ้าการจำหน่ายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมแล้วก็ไปดูในเรื่องของมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยนะเจ้าตรวจสอบทางหนีไฟประตูฉุกเฉินเนาะซึ่งก็จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานปราศจากสิ่งกีดขวางนะเจ้าการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนตั้งออกฉุกเฉินระบบไฟส่องสว่างที่สามารถพอหันได้ชัดเจนนะเจ้าการเตรียมพวกถังดับเพลิงเนาะการตรวจสอบสภาพเพื่อพร้อมใช้งานอยู่เสมอเนี่ยนะเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็ได้มีการดำเนินการแล้วก็ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดลำปูนอย่างต่อเนื่อง
ะเจ้าก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการแล้วก็การดำเนินการต่างๆนะเจ้าคือได้มั่นใจเนาะกับการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆของจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าอ้าวประชาสัมพันธ์นะเจ้าอู้จะเล่าสู่กันเนาะคุณผู้ฟังเนาะในช่วงของรายการช่วงนี้วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

0: คงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าก็เรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะเจ้าว่าตอนนี้รัฐบาลเปิดประชาชนยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้า17ถึง31กรกฎาคมนี้นะเจ้าก็ท่านใดที่ตรวจสอบเนาะดูสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วนะเจ้าที่บ่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนะเจ้าเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคาดเคลื่อนแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเก่านะเจ้า4ช่องทางที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกไว้ฮื้นนะเจ้าก็คือสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งก็คือที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือจะยื่นผ่านเว็บไซต์นะเจ้าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าเว็บไซต์สวัสดิการแห่งรัฐเนาะแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้แอปพลิเคชันทางรัฐนะเจ้าก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเมื่อเข้าไปยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน่วยงานเนาะที่ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ที่ไม่ผ่านตรวจดูแล้วมันบ่ผ่านเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มากเอ็นเจ้ากว่าที่เกณฑ์กำหนดเนาะก็ต้องไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินเนาะซึ่งท่านสามารถที่จะเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินใกล้บ้านท่านเนี่ยภายในวันที่16สิงหาคมนะเจ้ายื่นเนี่ยยื่นถึงวันที่31กรกฎาคมแต่การไปติดต่อหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะไปติดต่อได้ถึงวันที่16สิงหาคมนะเจ้า16สิงหาคมเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมี2ส่วนนะเจ้าส่วนแรกไม่ผ่านนะก็ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ตามช่องทาง4ช่องทางที่บอกไปทั้งธนาคารทั้งเว็บไซต์นะแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือทางรัฐนะเจ้าพอยื่นทบทวนสิทธิ์ปุ๊บก็จะแจ้งขึ้นมาว่าท่านจะต้องไปติดต่อหน่วยงานไหนแล้วท่านก็จะต้องไปติดต่อหน่วยงานนั้นนะเจ้าภายในวันที่16สิงหาคมเพราะมาอันละจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ในการทบทวนรอบถัดไปนะเจ้าการเปิดโอกาสให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรืออาจจะมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะเจ้าได้ทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การพิจารณานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและก็เป็นธรรมนะเจ้าโดยผู้ที่ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้ท่านผู้ฟังเนาะส่วนแรกคือท่านเข้าไปดูตรวจสอบสิทธิ์เสร็จแล้วไม่ผ่านนะเจ้าให้ยื่นทบทวนสิทธิ์พอยื่นทบทวนสิทธิ์เสร็จแล้วเปิ้นได้แจ้งหน่วยงานมาให้ท่านไปติดต่อท่านก็จะต้องไปติดต่อหน่วยงานที่เปิ้นกำหนดไว้เนี่ยภายในวันที่16สิงหาคมนะเจ้าทีนี้มีหน่วยงานหนึ่งที่ก็พบว่ามีประชาชนนะเจ้าที่เข้าไปติดต่อแล้วก็มีการอู้กันถึงเรื่องของกรรมสิทธิ์รถนะเจ้าบางคนบอกโอ้ยรถขายไปต้องเมินแล้วรถบ่มีแล้วนะเจ้าหรือรถมันเก่าแล้วมันบ่ได้ใช้งานแล้วอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งรายละเอียดเนาะเดี๋ยวดิจิออยเปิดเสียงนะเจ้าจากทางทีมงานของทางขนส่งจังหวัดลำปูนติเปิ้ลได้ฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะเจ้าทั้งสื่อวิทยุทั้งสื่อออนไลน์เนาะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกท่านในช่วงนี้สักนิดหนึ่งละกันนะเจ้าเดี๋ยวลองไปติดตามรับฟังดูเจ้า
1: สวัสดีค่ะวัชรพรเลาหาเจริญยศนะคะหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะ
2: ครับผมนายกิติพิพัฒน์อ่อนเปงนะครับนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
1: ค่ะสืบเนื่องมาจากนะคะที่ภาครัฐเนี่ยได้มีนโยบายนะคะในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ค่ะหลายๆโครงการที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็จะมีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569ซึ่งก็จะมีผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เองค่ะก็เป็นวันที่ภาครัฐนะคะได้ประกาศผลการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือต่างๆนะคะในการ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในด้านของสาธารณูปโภคนะคะซึ่งจะมีกลุ่มหนึ่งค่ะที่ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งภาครัฐก็ได้เปิดนะคะให้ประชาชนกลุ่มนี้ค่ะขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะโดยสามารถอุทธรณ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th ได้นะคะซึ่งในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเองนะคะในช่วงของตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประชาชนนะคะที่ต้องการหรือว่ามีความประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของคุณสมบัติเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในรถนะคะซึ่งในเงื่อนไขของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะคะจะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าก็คือจะต้องไม่มีสิทธิ์ในตัวรถนะคะยกเว้นกรณีของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีหรือรถยนต์3ล้อนะคะรถยนต์4ล้อขนาดเล็กรถยนต์ใช้งานด้านการเกษตรก็จะยกเว้นให้ประเภทละไม่เกิน1คันซึ่งหากท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในตัวรถเช่นยืนยันว่าตัวเองไม่มีรถในครอบครองจริงๆหรือว่าไม่ได้ใช้รถนั้นแล้วรถนั้นไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขอเล่าการตรวจสอบรถในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่ามีเคสไหนบ้างกรณีไหนบ้างนะคะ
2: ครับก็วันนี้ก็เราก็มาสรุปให้ฟัง3กรณีนะคะที่เราเจอกันวันนี้ก็คือกรณีแรกนะครับก็คือกรณีแจ้งว่าไม่มีรถแต่ระบบบอกว่ามีนะครับก็สำหรับท่านที่มั่นใจว่าตัวเองไม่มีรถหรือเคยขายขาดรถไปนานแล้วนะครับแต่ระบบยังแจ้งเตือนว่าท่านมีกรรมสิทธิ์อยู่นะครับก็จะมีวิธีการแก้ไขก็คือให้รีบนำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อตรวจสอบข้อมูลที่กรมการขนส่งหรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะครับก็หากกรณีที่ขายรถไปแล้วนะครับแต่ผู้ซื้อขายรถใหม่เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์นะครับชื่อในระบบก็ยังจะเป็
1: นเจ้าของคนเดิมอยู่ในกรณีก็อาจจะต้องมาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและอีกเช่นกรณีของ
2: ครับกรณีที่ระบบมีการแจ้งเตือนว่าท่านมีรถจริงแต่ท่านต้องการขอเอกสารเพื่อไปยื่นอุทธรณ์กรณีเช่นรถทะเบียนระงับแล้วไม่ได้ไปดำเนินการทางทะเบียนหรือรถเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้แล้วครับหากท่านมีรถจริงตามที่ระบบแจ้งแต่จำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานชี้แจงเพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงครับไปขอคัดสำเนารายการจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศในวันเวลาทำการครับโดยจะต้องดำเนินการกรอกคำขอคัดข้อมูลตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ดำเนินการค้นหาข้อมูลรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ของท่านโดยทางสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกก็จะออกหนังสือรับรองสำเนาให้ครับทางนี้เพื่อนำไปใช้ในการแนบเพื่อยื่นอุทธรณ์ครับ
1: ค่ะในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ว่าจะไม่ใช้รถคันนั้นแล้วทางสำนักงานขนส่งก็จะแนะนำให้ท่านนะคะมาดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปนะคะเพื่อให้บันทึกข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้องนะคะในการดำเนินการเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
2: ในการดำเนินการนะครับก็คือรถคันเดิมเนี่ยจะถูกห้ามนำมาวิ่งบนท้องถนนโดยเด็ดขาดแล้วก็เราก็จะไม่ต้องชำระภาษีก็จะมีเอกสารนะครับหลักๆก็คือ4อย่าง1เล่มทะเบียนรถนะครับหรือใบคู่มือจดทะเบียนนะครับ2แผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งหน้าและหลังนะครับเพื่อนำส่งคืนไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็3บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถนะครับ4หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรณีที่ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนครับก็สถานที่ดำเนินการก็สามารถยื่นที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทุกสาขาโดยเจ้าหน้าที่จะประทับตราในเล่มว่าแจ้งไม่ใช่รถตลอดไปครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะการยื่นขออุทธรณ์หรือว่าการขอทบทวนสิทธิ์นะคะผู้ลงทะเบียนนะคะสามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐได้รวมถึงทางเว็บไซต์ของโครงการหรือหน่วยงานรับลงทะเบียน5ของธนาคารนะคะทั้ง5แห่งที่ปรากฏตามเว็บไซต์ค่ะกรณีที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะตามโครงการแต่ว่ายังมีข้อมูลของการถือครอบครองรถอยู่ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ถูกต้องเพื่อสามารถยื่นสิทธิ์ในการขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงานขนส่งก็จะขอฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถติดต่อในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่กล่าวไปนะคะข้างต้นไว้นะคะก็คือสามารถติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์นะคะ053 537 325หรือ call center นะคะ1584ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
0: ก็เป็นเสียงนายจ้าจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนายจ้าที่ฝากประชาสัมพันธ์น้องถึงท่านใดที่อาจจะติดขัดปัญหาในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ผ่านกรณีของการครอบครองยานพาหนะอยู่นายจ้าก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆได้นายจ้าส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการอำนวยความสะดวกในด้านไหนเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเราก็จะรายงานให้ท่านได้ทราบเป็นระยะเพิ่มเติมต่อไปนะเจ้าส่วนทางสำนักงานคลังนะเจ้าฝากเน้นย้ำมาถึงท่านที่ผ่านแล้วนะเจ้าในกรณีท่านใดที่ผ่านการได้รับสิทธิ์เนาะกับการได้สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือถ้าผ่านแล้วก็ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะเจ้าย้ำว่าต้องยืนยันตัวตนใหม่มันจะมีช่องที่ให้ท่านติ๊กให้ท่านดูเนาะว่าท่านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วนะเจ้าผลการตรวจสอบเนาะบางคนเนี่ยกากบาทสีแดงคือไม่ผ่านก็ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตามขั้นตอนที่บอกไปบางคนผ่านแล้วนะเจ้าอนุมัติเนาะท่านตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเรียบร้อยนะเจ้าแต่ไอ้มันยังมีอันที่3อยู่อ่ะคุณผู้ฟังมันจะมีช่องอันที่1อันที่2แล้วก็อันที่3อันที่3เนี่ยมันจะเป็นช่องที่ท่านต้องยืนยันตัวตนนะเจ้าช่องนี้สำคัญนะเจ้าเพราะว่าท่านจะได้สิทธิ์ต่อเนื่องหรือไม่อยู่ที่ว่าท่านยืนยันตัวตนผ่านช่องนี้แล้วหรือยังเนาะถึงแม้ว่าท่านผ่านโอ้โอเคผ่านสบายใจไม่ต้องทำอะไรรออย่างเดียวบ่ใช่นะเจ้าท่านดูตัวว่าท่านยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยหรือยังเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีกรณีของการที่ท่านเกยมอบอำนาจเฮ้ไผไปดำเนินการแทนหรืออย่างเงี้ยนะเจ้าท่านดูตัวว่าท่านจะต้องยืนยันสิทธิ์ใหม่หรือไม่เนาะบางคนอาจจะไม่ได้ยืนยันแต่ว่าบางคนเนี่ยจำเป็นต้องยืนยันคือจริงๆแล้วต้องยืนยันทุกคนนั่นแหละเจ้าคุณผู้ฟังก็ฝากตัวละกันเนาะยืนยันเนี่ยก็ไม่ได้ยากแต่เจ้าคือยืนยันผ่านช่องทางออนไลน์ที่บอกไปได้อาจจะต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงนะเจ้าแล้วก็หน้าบัตรหลังบัตรเนาะมันจะอาจจะต้องมีคีย์เลขหลังบัตรประชาชนตัวอย่างตัวเองนะเจ้าอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังในเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐตัวละกันนะเจ้าอ้าวก็หลากหลายเรื่องราวเนาะคุณผู้ฟังเนาะหลากหลายเรื่องราวนะเจ้าถ้ามีประเด็นข่าวสารอันใดที่เพิ่มเติมเนี่ยทางทีมงานเราก็จะรายงานให้ท่านได้ทราบเป็นระยะต่อไปนะเจ้าก็ติดตามกันกับคลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขอาจารย์ช่วงนี้เวลาของรายการเสี่ยงเหตุแล้วดีจังอ้อยนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีกก่อนละเน้อแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะเจ้าสวัสดี

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้ากราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีน็อตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานน็อตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเพียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปาง

านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับมีกิจกรรมดีๆและก็ได้บุญมาฝากคุณผู้ฟังตัวนั่นก็คือกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับต่างชมรมอิ่มบุญลาปูนวัดมหาวันลำพูนและกลุ่มสะพานบุญลาปูนเพิ่นก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับเพื่อเปิดโอกาสคือบุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็นับเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในไทยนี่นะใจรถไฟเป็นสื่อกลางเนาะนำพาผู้คนนักท่องเที่ยวคนลาปูนพุทธศาสนิกชนเนาะไปทำบุญตัวกันนะครับแล้วก็หลายท่านก็เกิดสนใจที่จะไปทำบุญนะครับก็ไปกันได้เนาะไปร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคลไปถวายชุดมหาสังฆทานนะครับพร้อมด้วยต้นเงินจตุปัจจัยทายทานประจำปี2569ณวัดดอยณวัดดอยขุนตานตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปเน้อคุณผู้ฟังครับในการนี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนักท่องเที่ยวต่างๆก็ขึ้นรถไฟไปทำบุญด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็ได้อู้ไปตะกี้แล้วแต่ขอเสริมแฮมน้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะที่เปิดปลูกฝังประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่น้องๆเด็กๆและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะได้สัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางบนรถไฟนะครับผ่านสะพานประวัติศาสตร์สะพานขาวทาชมพูและยังไปเยี่ยมชมอุโมงค์ขุนตาลนะครับซึ่งก็เป็นคุณปะเป็นอุโมงค์นะรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยไปสัมผัสชีวิตนะวิถีชีวิตของคนขับรถไฟในชุมชนเล็กๆนะติดตั้งอยู่กลางหุบเขาบ้านขุนตาล นะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับพี่น้องประชาชนก็จะไปทำบุญด้วยกันไปร่วมทำบุญด้วยกันเน้อเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569มาพร้อมกันที่สถานีรถไฟลาปูนะลงทะเบียนเวลา 6:00 นเจ้านะครับหลังจากนั้นรถไฟก็จะออกเดินทางนะด้วยขบวนที่102มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตาล นะครับ7:00 น. สัก30อ่ะเนาะ7:30 น.ก็จะเดินทางถึงสถานีรถไฟขุนตาลละนะครับก็ไปรวมกันแต่งดาต้นเงินแล้วก็เครื่องทายทานนะหลังจากนั้น8:00 น.นะครับก็รวมกันสมาทานต้นเทียนพรรษาต้นเงินแล้วก็เครื่องทายทานเนาะตี่นำไปถวายนะครับ8:30 น.นี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะกล่าวทักทายคณะศรัทธาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินเท้าขึ้นไปยังวัดดอยขุนตาล นะครับหลังจากนั้น 9:19 น.เลิกงามยามดีก็จะเป็นเรื่องของพิธีสงฆ์ละนะพอพิธีสงฆ์เสร็จปุ๊บนะพิธีต่างๆเสร็จปุ๊บก็จะมีการฟ้อนมีกลุ่มช่างฟ้อนจิตอาสามาฟ้อนรำถวายมือนะเพื่อเป็นการสักการะบูชาเจ้าพ่อขุนตาล นะครับก็หลังจากนั้นเขาก็รวมกันสักการะเนาะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย10:00 น.นะครับพร้อมกันที่หน้าสถานีรถไฟขุนตาลเนาะเพื่อรอเดินทางกลับนะแล้วก็หลังจากนั้นรถไฟก็จะมาเวลา10:20 น.นะครับก็กลับลาปูนเฮาด้วยขบวนตี51นะก็จะมุ่งหน้ามาตีสถานีรถไฟลาปูนนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันโดยสวัสดีภาพนะครับก็เป็นทริปดีๆนะครับที่เฮาจะป้ากันแน่นอนดีเจโอมดีเจน้องอั้นนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับตีวัดดอยขุนตาล นะครับไปร่วมกิจกรรมดีๆเนาะได้แอลตัวได้บุญตัวนะปีหนึ่งมีเตียเดียวนะไปด้วยกันครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับมาอู้ถึงในเรื่องของการบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะกันดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์นะครับพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันที่28กรกฎาคม2569จังหวัดลำพูนก็ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนรวมถึงโรงพยาบาลลำพูนนะครับก็ขอเชิญชวนประชานิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยการรวมกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะนะครับเพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่ให้แก่เพื่อนมนุษย์อันเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับก็จะมีขึ้นนะจัดขึ้นวันที่18กรกฎาคมนะวันอังคารเนาะ10โมงเช้าถึง3โมงแลงหรือว่า10นาฬิกาถึง15นาฬิกาณจันทร์1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ละปูนนะครับโลหิตกาอวัยวะกาแล้วก็ดวงตาเนาะก็ถือเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีค่าที่สุดเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งบ่สามารถผลิตขึ้นเองนะในทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอคอยโอกาสในการรักษาไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่และผู้ป่วยโรคเฉพาะทางการบริจาคในครั้งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีการเสียสละนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดการทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรและประเทศชาตินะครับคุณผู้ฟังและเพื่อนะครับให้การบริจาคโลหิตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนาะเตรียมตัวก่อนจะไปบริจาคโลหิตนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงก่อนวันบริจาคนะครับรับประทานอาหารมื้อละเรียบร้อยงดอาหารไขมันสูงและดื่มน้ำสะอาด 3-4 แก้วก่อนรับบริจาค30นาทีในเรื่องของสุขภาพต้องบ่มีอาการเจ็บป่วยนะบ่ได้รับประทานยาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้ปวดในช่วง 3-7 วันที่ผ่านมานะครับงดพฤติกรรมเสี่ยงก่อนมาบริจาคนะบ่จะเป็นในเรื่องของงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่1ชั่วโมงทั้งก่อนและหลังบริจาคนะครับเอกสารก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนคือพร้อมนะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่านะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่พลาดโอกาสในกิจกรรมพิเศษครั้งนี้นะแต่ก็สามารถมาเป็นผู้ฮื้อได้นะครับทุกวันนะณห้องรับบริจาคโลหิตตึกผู้ป่วยนอกนะ OPD ชั้น2โรงพยาบาลลำพูนนะครับเพิ่นก็จะเปิดฮื้อบริการทุกวันบ่เว้นวันหยุดราชการนะเพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของจังหวัดลำพูนคือมีความมั่นคงและพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกสถานการณ์นะครับมาร่วมกันสร้างพลังแห่งความดีครับคุณผู้ฟังส่งต่อความรักเติมเต็มโลหิตคือคลังเลือดจังหวัดลำพูนเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกันเน้อ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับตะกี้คุณผู้ฟังกับโทรสอบถามกันเข้ามานะครับตีเปิ่นแถลงกันแต่เจ้านะเปิ่นแถลงอันยังกันพ่องอีหนอก็ต้องตอบคุณผู้ฟังเนาะแต่เจ้านี่ต่างคมนาคมมหาดไทยนะคลังสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีการเร่งปั๊บเงินไขเร่งคืนสิทธิ์คลายกังวลเฮือพี่น้องประชาชนนะครับพระเจ้านี่ก็จับมือกันแถลงข่าวเนาะเพื่อทบทวนใหม่นะครับนะเร่งคืนสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแต่นะคุณผู้ฟังครับในเรื่องของการยื่นทบทวนนี่นะก็มีคนยื่นทบทวนสิทธิ์นักถึง 2.9 ล้านรายนะเกือบ3ล้านรายนะครับแล้วก็เชื่อก็ว่า 40% เนี่ยเจอประเด็นเรื่องยานพาหนะนะติดเงื่อนไขรถเก่าบ่ได้ใจรถหายพ่องหรือโดนโอนร้อยนะทางกระทรวงคมนาคมนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับก็ออกมานะเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์ใหม่นะวันพรุ่งนี้ตามนี้นะครับก่อนในเรื่องของรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถยนต์อายุเกิน15ปีนี่นะอาจจะบ่ถูกนำมาคิดคำนวณให้ตกเกณฑ์แห่งต่อไปอันนี้ที่เปิ้นแถลงตะเจ้านะครับใครที่ครองรถจักรยานยนต์บ่เกิน300 ซีซีก็ได้สูงสุดถึง2คันนะถ้ายังผ่อนอยู่ก็ถือว่าบ่ตกเกณฑ์แต่กลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มนอกระบบเช่นสกร.หรืออาชีวะนี่จะบ่ถูกตัดสิทธิ์นะเพราะคำว่าสถานะนักศึกษาเพียงอย่างเดียวแล้วนะครับทางรัฐจะดูองค์ประกอบอื่นร่วมนะคือยุติธรรมที่สุดอันนี้ก็เตรียมเนาะนำเข้าครม.วันพรุ่งนี้นะครับทางด้านกระทรวงมหาดไทยกันพ่องนะเจ้านี่ท่านรัฐมนตรีช่วยพลพี่นะสุวรรณชวีแล้วก็ท่านนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะก็เน้นย้ำการลงทะเบียนนะครับทุก2ปีรอบนี้ต้องโปร่งใสและทั่วถึงสำหรับใครที่บ่สะดวกเดินทางหรือเข้าบ่ถึงอินเทอร์เน็ตบ่ต้องกังวลเลยเพราะว่ารัฐบาลตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศเดินเข้าไปจุดเดียวจบนะครับหรือนะครับก็จะมีนอกจากศูนย์มาสต็อปเซอร์วิสแล้วก็จะมีทีมเดินเท้านะก็จะมีการจัดส่งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเคาะประตูบ้านรับเรื่องร้องเรียนนะพร้อมเปิดหอกระจายข่าวแจ้งข้อมูลตลอดเวลานะครับคุณผู้ฟังจากการลงพื้นที่เชิงรุกของมหาดไทยกล้าพม.กล้าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำให้นะทางมหาดไทยนี่เนาะก็ค้นพบหลายท่านเลยที่ตกหล่นบอกว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่ขาดโอกาสเข้าถึงข้อมูลนะเพิ่มเติมได้แห่ม 2.3 ล้านรายเลยทีเดียวนะครับใครที่โดนแอบอ้างชื่อฮักภาษีนะครับอันนี้ก็หลายท่านก็เจ็บใจเนาะอยู่ดีๆมีชื่อไปโพเป็นลูกจ้างปลอมหรือว่าโดนแอบอ้างชื่อฮักภาษีณที่จ่ายพ่องนะจนระบบคิดว่าเฮามีรายได้เกินนะครับเรื่องนี้คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังยืนยันว่าถ้าถูกแอบอ้างชื่อแต่สามารถแจ้งเรื่องเพื่อขอคืนสิทธิ์ได้เลยนะรัฐพร้อมตรวจสอบและคืนความเป็นธรรมให้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการนะขยายเวลาอุทธรณ์นะต่ออายุมาตรการเยียวยาอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่ารัฐบาลเตรียมเสนอครม.ขยายเวลายื่นรับเรื่องอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่20กันยา69เพื่อให้มีเวลาเตรียมรักฐานอย่างรอบคอบนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เดิมบ่ผ่านเกณฑ์ใหม่รอบนี้ก็มีอยู่ประมาณ6ล้านรายนี่นะรัฐบาลครับช่วยต่อลมหายใจนะคือโดยการเสนอครม.ขยายสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลาด60-40ต่อขึ้นแห่ง2เดือนสิงหาและกันยานี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอมติครม.ก่อนเนอะนะแล้วก็เป้าหมายนะครับครั้งก็ปากตั้งเป้าเนาะปรับเงื่อนไขฮื้อเซตและก็คืนสิทธิ์ฮื้อทันเริ่มใจสวัสดิการภายในวันที่1ตุลา69นี่นะแล้วก็ทั้งการแถลงเจ้านี่เนาะก็มีการทิ้งท้ายในเรื่องของสิทธิ์การน้ำกับไฟก็บ่ได้ลืมไปลงทะเบียนกันนะครับท่านรองโฆษกรัฐบาลเนาะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนานะก็ฝากความห่วงใยนะครับว่านายกรัฐมนตรีเป็นก็ห่วงใยเนาะอยากให้เงินสวัสดิการถึงมือผู้ที่เดือดร้อนแต่ๆนะครับแล้วก็เมื่อได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็อย่าลืมนำสิทธิ์ไปลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับส่วนลดค่าไฟฟ้าบ่เกิน315 บาทต่อเดือนนะการน้ำประปาฟรีตามเงื่อนไขนะครับก็ลงทะเบียนได้ง่ายๆทางเว็บไซต์หรือศูนย์บริการของการไฟฟ้าและประปาได้เลยนะครับ
เอาละกลับไก่ที่มีปัญหาเนาะก็กระจายเตรียมหลักฐานแล้วก็ไปที่อำเภอนะครับหรือว่าล้อปีหรือว่าล้อปีกำนันผู้ใหญ่บ้านไปหาได้เลยนะซิดของเราต้องหักษาไว้เนอร์นะครับช่วงนี้ก็พักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะในช่วงหน้ากลับมาปะข่าวสารดีๆนะในช่วงหน้า

กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับผู้ฟังครับเวลานี้หลายท่านก็เลิกงานเนาะหลายท่านก็ไปหาลูกๆหลานๆเลิกโรงเรียนนะครับหลายท่านก็ไปซื้อกับเขาครับป่าไปกาดนะหลายท่านก็เดินทางกลับบ้านก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความมีสตินะระมัดระวังใจความเร็วตามกฎหมายที่เปิ้นกำหนดนะใจเย็นๆนะครับขับรถบ่ดีประมาทบ่ดีเล่นมือถือขณะขับขี่นะครับเพราะว่าทุกเส้นทางบ่ว่าจะไกลหรือว่าจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับคุณผู้ฟังครับเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz นะกลมประชาสัมพันธ์นะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะสำหรับเวลานะของรายการของเฮากะมดลงแล้วนะวันนี้ดิเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้
2: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้ง2ประเทศในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในช่วงเริ่มการหารือโดยได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างมิตรแท้จากรัฐบาลจีนพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด
3: Founding Thailand and China are like one family. We support each other during times of need. Our comprehensive strategic cooperative partnership is underpinned by mutual trust and respect. Also, I commended President Xi and your governmentfor the timely initiation of the World AI Conference. Thailand and China can work together to unlock this new engine of growth. We need to build global governance on AI, which is based on equality and inclusivity.
2: ภายหลังการหารือผู้นำของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีกำหนดถึงปลายทางท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นาทีชวิษาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างไทยและจีนพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจและความตกลงด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงอว.กับกระทรวงและหน่วยงานระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งสิ้น5ฉบับณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูบานใหม่ที่จะนำพาประเทศไทยก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ผ่านการยกระดับระบบนิเวศด้านการอุดมศึกษาและนวัตกรรมของไทยให้เชื่อมโยงกับจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเจาะจงในเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทยจีนด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นการทำงานร่วมกันในระบบดาวเทียมนำทางตลอดจนการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาที่เป็นโลกอนาคตทั้งเกษตรอัจฉริยะอาหารแห่งอนาคตปัญญาประดิษฐ์พลังงานและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างกำลังคนคุณภาพสูงที่พร้อมตอบโจทย์โลกยุคใหม่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
4: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2,900,000 รายโดยกว่า140เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ในวันที่1ตุลาคมนี
5: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับถ้าบางอย่างปรับเกณฑ์ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นเนี่ยก็จะปรับเกณฑ์ทั้งหมดครับเพราะว่าดูความเดือดร้อนแต่ตอนนี้กำลังไล่ดูข้อมูลอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงศึกษานะครับที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาทาบกับระบบครับ
4: นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากพบข้อมูลการหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบทั้งที่ประชาชนหลายรายไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนามชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคมรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอปรับเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าครอบครองจักรยานยนต์2คันโอนลอยและสิ้นสภาพให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยืนยันว่าเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเงื่อนไขเดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยจะเสนอให้ปรับเกณฑ์ใหม่ด้วยการไม่นำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาคิดเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์รวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระสามารถผ่านเกณฑ์และรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกัน สำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์จากปัญหารถสูญหายสิ้นสภาพถูกนำชื่อไปสูญสิทธิ์ซื้อรถหรือขายโอนลอยไปแล้วนั้นกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้แก่ประชาชน
7: แต่เราขอว่าขอปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้ตอบโจทย์กับการดำเนินการให้มากขึ้นคือต้องเรียนว่าวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยของคนเมืองกับคนต่างจังหวัดกับคนชนบทก็มีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
6: นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงเกณฑ์ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษานพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้ที่เดินทางไม่สะดวกและเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังร่วมแถลงข่าวชี้แจงการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินการในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผู้มีรายได้บางส่วนยังคงได้รับสิทธิ์ทำให้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และยอมรับว่าหลักเกณฑ์บางประการอาจยังไม่สะท้อนความเป็นจริงจึงได้นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์เป็นข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสกระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึง
9: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น One Stop Service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
8: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้เช่นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณา าจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐหรือ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ดังกล่าวได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ขอให้ทุกคนฟังประกาศจากทางราชการเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโดยเฉพาะระยะเวลาการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีกซึ่งต้องรอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
9: คือเราได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐนะครับโดยตั้งเป็น One Stop Service ศูนย์บริการที่อำเภอเพราะนั้นในส่วนของทั้งผู้ได้รับสิทธิ์เองนะครับที่จะลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มเติมที่ทางรัฐบาลมอบให้แล้วก็ผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสามารถที่จะไปแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
8: นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่หากพื้นที่ใดเกิดปัญหาร้องเรียนหรือเข้าใจไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราวและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไปขณะเดียวกันยังมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการทุกภาคส่วนนำงานวิจัยสนับสนุนการบริหารจัดการและวางแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั้นขอยืนยันว่าในประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงได้เดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดลดผล

0: จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาปลาหมอคางดำและสัตว์น้ำต่างถิ่นรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยึดหลักฐานเป็นหลักคาดว่าจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ภายในวันที่4สิงหาคมนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าพนักงานสอบสวนได้เชิญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒซึ่งรับผิดชอบการจัดสอบเข้าให้ปากคำแล้วในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาส่วนประเด็นเส้นทางการเงินและส่วนที่อาจเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงนั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกมิติแต่จะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้ในส่วนของสำนวนคดีหากรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่กำหนดประมาณวันที่4สิงหาคมนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ผู้สมัครสอบอีกกว่า 5,000 คนที่ยังไม่ได้เข้าสอบจะต้องรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนนำข้อมูลมาใช้ประกอบการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยในวันนี้ว่าIRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเครื่องบินของสหรัฐที่สนามบินอากาบาในจอร์แดนพร้อมกันนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่ฐานทัพอันอาดิรีและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมในคูเวต IRGC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำ

0: เกิดระเบิดและไม่สามารถเล่นต่อไปได้หลังพยายามเล่นผ่านน่านน้ำทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซซึ่งไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐสนับสนุนให้เรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิต3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศและได้เน้นย้ำว่าแคนาดาจะต้องควบคุมไฟป่าในรัฐออนแทริโอให้ดีกว่านี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าส่งผลกระทบในหลายรัฐของสหรัฐทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงในรัฐออนแทริโอทางตอนกลางของประเทศโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายล้านไร่และหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่เขตมิดเวสต์ไปจนถึงเขตมิดแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยที่แคนาดาปล่อยให้ไฟป่าลุกลามจนกลุ่มควันปกคลุมสหรัฐต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนิสังคุณอัครเดชคัมภีระคุณดีชธรชัยโสดาและคุณคุณกรสิมิทักษ์นะครับนะวันนี้อยู่ด้วยกันพร้อมกันนะครับที่ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับรายการแวดวงกีฬานะครับ20 กรกฎาคม 2569นะครับหลังจากที่ขอบตาดำมาเกือบ2เดือนนะฮะกับมากรรมฟุตบอลโลกนะฮะคู่ค่ำต้องเรียกว่าคู่ดึกคู่จนถึงคู่ช่วงเช้านะเตะกันมาจนถึงคู่ชิงชนะเลิศนะรวมถึงคู่ชิงที่3เมื่อวันเสาร์แล้วก็ได้แชมป์ก็เรียบร้อยแล้วยินดีกับสเปนนะครับสาวกกระทิงดุนะครับก็สมราคานะครับเล่นด้วยระบบทีมนะครับระบบทีมก็นักกีฬาที่เข้าใจระบบทีมแล้วก็เล่นความเร็วนะเพรสซิ่งเก่งเร็วด้วยอะไรด้วยนะเอาชนะอาร์เจนตินานะครับ1-0นะครับนะฮะก็คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะครับไปครองนะครับฟุตบอลโลกปีนี้มีเจ้าภาพกว่า3ชาตินะครับนะสุดท้ายรอบชิงเนี่ยแข่งกันที่สหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ยุโรปอย่างสเปนนะแชมป์โลก1สมัยเจอกับอาร์เจนตินาแชมป์อเมริกาใต้แล้วก็แชมป์โลก3สมัยครับคู่นี้นะแลกกันมันนะครับแต่ว่าเล่นกันแบบที่อาร์เจนตินาเนี่ยแหมเหมือนจะเล่นติดดาบไปด้วยนะนะครับค่อนข้างจะติดดาบไปด้วยนะครับเหมือนจะแหมตัดเกมอ่ะนะฮะก็ปะทะกันเดือดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะนะปะทะกันตลอดนะครับแต่ว่าก็ทำประตูกันไม่ได้นะถึงแม้ว่าสเปนจะมีโอกาสบุกมากกว่านะฮะมีกว่ายิงด้วยอะไรด้วยนะล้ำหน้าบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาร์เจนตินามีสักครั้ง2ครั้งมั้งไม่ได้เข้ากรอบเลยนะครับ90นาทีเนี่ยนะครับก็0-0 อยู่นะแล้วเจอจังหวะหนึ่งเอ็นโชเฟอร์นันเดสเนี่ยนะครับไปเจอใบเหลืองใบที่2เป็นเหลืองแดงนะฮะจังหวะเข้าทำฟาวรุนแรงมีเขาบ่นเหลืองแดงนี่เขาบ่นนะครับเหลืองที่2นี่เข้าฟาวรุนแรงนะฮะก็โดนออกไปพอออกไปแป๊บก็เหลือ10คนสเปนนี่พอมีคนมากกว่านะฟอร์มก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะก็บุกนะฮะคองเกมบุกยาวแล้วมีโอกาสได้ประตูชัยนะครับจากฟอรานตอเรสหลุดเข้าไปยิงเน่งๆเลยให้ทีมนำนะนาทีที่106นะครับนะฮะแล้วก็จบแล้วก็ทีมชนะไป 1-0 นะฮะเกมจบแต่กองเชียร์ผู้เล่นสำรองไม่จบครับแลนโดปาเลสนะครับไม่ได้ลงเล่นกับเขาด้วยนะฮะแต่ว่าอารมณ์เดือดนะฮะลงไปทำร้ายผู้เล่นของสเปนนะเจอใบแดงอีกคนหนึ่งนะทายก็จบเกมนะกระทิงดูสเปนก็คว้าแชมป์โลกปี2026นะครับมีแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ของสเปนนะเมื่อ16ปีที่แล้วเขาคว้าแชมป์นะครับนะฮะตอนนั้นคว้าแชมป์คว้าแชมป์โลกปี2026ย้อนไป2ปีที่แล้วก็แชมป์ยูโรนะนะเหมือนกับตอนที่สมัยที่เขาได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2010อ่ะช่วงนั้นเขาก็ได้ก่อนนั้นก็ได้แชมป์ยูโรด้วยก็หมายความว่าทีมใน2ปีที่แล้วเนี่ยนะยังเข้าใจระบบนะเล่นด้วยตามระบบของโค้ชที่วางไว้ก็คือหลุยส์เลดาฟอนเต้นะครับก็บอกว่าภูมิใจครับนักเตะชุดนี้เติบโตกันมาแนวคิดที่เราตั้งไว้เป็นแนวคิดแบบนี้นะฮะทำอย่างสุดความสามารถพวกเขาก็เป็นตัวอย่างของทีมกลุ่มครอบครัวกลุ่มนักเตะที่ยอดเยี่ยมภูมิใจมากที่ได้เดินทางร่วมกับพวกเขาแล้วก็ได้เคียงข้างกันจนได้รับเกียรติได้แชมป์นะนะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับของสเปนก็คือหลุยส์เดลาฟอนเต้เนี่ยเป็นกุนซือคนที่2ของสเปนที่คว้าแชมป์ทั้งยูโรและฟุตบอลโลกได้สำเร็จนะก่อนหน้านั้นก็คือบีเซนเต้เดอบอสเก้คนนี้ก็เคยทำไว้อย่างที่บอกนะในปี2012นะครับก็สุดยอดนะครับสเปนนะครับส่วนผู้แพ้นะฮะลิเนลสกาโลนี่กุนซืออาร์เจนตินาก็ยอมรับสภาพนะครับบอกว่าสเปนดีกว่าก็สมควรเป็นแชมป์นะครับลิเนลสกาโลนี่เนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ของหลุยส์เดลาฟอนเต้นะสมัยที่เรียกว่าการที่ฟีฟ่าจัดเรื่องของการอบรมเนี่ยนะเรื่องของโค้ชโปรไลเซ่นอะไรต่างๆเนี่ยทางด้านของหลุยส์เดลาฟอนเต้เนี่ยก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ของลิเนลสกาโลนี่แหละนะนะครับนี่ก็คือเรื่องของฟุตบอลนะครับรางวัลอื่นๆครับโรดี้ฮะก็คว้ารางวัลโกลเด้นบอลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับก็คือโรดี้เนี่ยเล่นกองกลางที่คุมจังหวะของสเปนได้ดีนะนะครับก็สมควรนะคือเล่นดีมาตั้งแต่โรดี้เนี่ยตั้งแต่อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็มีการบาดเจ็บนะตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมานะครับก็เป็นคนดึงจังหวะคุมจังหวะนะจังหวะรุกจังหวะรับของสเปนนะฮะโรดี้นะครับผู้รักษาประตูซุปเปอร์เซฟก็อูนายซิมอนนะครับนะโกลเด้นผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะของสเปนนะครับแล้วก็ดาวรุ่งแห่งปีครับเปากูบาซี่นะครับ ก็คนนี้ก็มาจากสเปนเช่นเดียวกันนะครับเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับส่วนโกลเด้นบูทนะครับรางวัลดาวซันโวนะก็เป็นคาริยันเอ็มบาเบ้นะครับจากฝรั่งเศสนะเพราะว่านู่นเลยนะนัดวันเสาร์ยิงได้อีก2ลูกแล้วก็แซงเป็นดาวซันโวเลย10ประตูนะครับเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องนี้นะครับพูดถึงโรดรีกัปตันทีมชาติสเปนโรดรีนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่เขาคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ๆนะที่กำลังเติบโตลุกขึ้นสู้เพื่อชีวิตการค้าแข่งที่สดใสนะครับโรดรีเนี่ยเป็นนักเตะคนที่11นะในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรางวัลบัลลังก์ดอร์มาครองได้สำเร็จนะครับส่วนทางด้านของเอ็มบัปเป้ที่ผมบอกนะได้รางวัลรองเท้าทองคำโกลเด้นบูทนะได้2สมัยติดต่อกันเลยนะเมื่อ4ปีที่แล้วยิง8ประตูก็ได้รางวัลรองเท้าทองคำปีนี้ก็ได้อีก10ประตูนะเพราะว่าในนัดที่ชิงที่3อังกฤษนะเจอกับฝรั่งเศสคู่นี้เล่นไม่มีความกดดันหลายทั้ง2ทีมก็เอาตัวสำรองมาลงเล่นนักเตะทั้ง2คู่ทั้ง2ทีมก็เล่นด้วยความที่ไม่มีความกดดันน่ะอยากโยฟอร์มเต็มที่รุกก็เต็มที่นะครับฝรั่งเศสก็เน้นเกมรุกก็ดันหลังสูงอังกฤษก็รับโต้กลับเร็วตามสไตล์นะครับผลปรากฏว่าอังกฤษชนะฝรั่งเศส6-4นะครึ่งแรกนำไปด้วย6-40นะเคเดนไรท์เอสลีย์คอนซ่าบุคาโยซาก้ายิง2ลูกอ่ะครึ่งแรกก็นำ4-0นะครึ่งหลังฝรั่งเศสนะเดเลเดชองซึ่งคุมทีมไปนัดสุดท้ายก็แก้เกมนะฮะก็ส่งนักเตะหลักๆลงมานะก็แก้เกมถอดกองหลังนะก็รุกใส่อังกฤษนะครับเคลียนเอ็มบัปเบ้นะครับบาสเล่บาโกล่านะเคลียนเอ็มบัปเบ้ไล่มา3-4นะส่วนทางด้านของอังกฤษก็แก้เกมการส่งจุดเบลลิแฮมลงมานะครับแล้วก็บุคาโยซาก้าก็ยิงจุดโทษนะให้ทีมนำ 5-3 อุสมานเดเมเล่ก็ยิงให้อังกฤษนี้ไล่มาให้อุสมานเดเมเล่นะยิงให้ฝรั่งเศสไล่มา4-5นะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ90+6แหละนะครับมีโอกาสที่จะเสมอกันแต่ว่าจุดเบลลิงแฮมครับโอ้โหกระชากเดี่ยวมาจากกลางสนามล็อกหลบกองหลังหลบผู้รักษาประตูและยิงลอดขากองหลังครับลูกเก่งของจุดเบลลิงแฮมให้อังกฤษชนะ 6-4 ก็ถือว่าเป็นการชิงอันดับที่3ที่ใครพลาดดูแล้วเสียดายเลยอ่ะนะเสียดายเลยนะแล้วก็10ลูกอ่ะนะคุ้มเลยทีเดียวนะครับทั้ง2ทีมโชว์เรื่องของเกมรุกนะครับสุดท้ายอังกฤษก็ได้อันดับที่3นะเงินรางวัลไป29ล้านปอนด์นะแล้วก็ฝรั่งเศสได้ที่4 27ล้านปอนด์นะจบปั๊บทั้ง2ทีมกองเชียง2ทีมก็ปรบมือกับทั้ง2ทีมแล้วก็ปรบมือกับเดเดชองนะที่อำลาทีมนี้นะครับ26นัดนะอุ้มบอลโลกนะครับอังกฤษได้เหรียญทองแดงจบอันดับที่3อันดับที่สุดของทรีไลออนนะของอังกฤษนะในฟุตบอลโลกตั้งแต่แชมป์โลกเมื่อปี1966นะก็สู้ต่อไปนะแฟนอังกฤษนะก็ฟุตบอลคัมมิ่งโฮมเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอย่างนะค่อยว่ากันนะครับส่วนคาริยันเอ็มบัปเป้เนี่ยที่บอกนะครับเป็นดาวซันโว2สมัยติดต่อกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทำสถิติฟุตบอลก็ถือว่ายิงไปแล้ว22ประตูจาก22เกมนะก็ครองสถิติยิงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดนะแล้วก็เป็นดาวซันโว2สมัยติดต่อกันด้วยนะครับส่วนบุคาโยซาก้าก็เป็นนักเตะอังกฤษรายที่4ที่แฮตทริกในฟุตบอลโลกนะครับนัดที่ชิงที่3เนี่ยบุคาโยซาก้านะยิงแฮตทริกด้วยนะครับโดยเฉพาะจุดโทษเนี่ยจุดเบลลิงแฮมมอบลูกบอลให้กับซาก้าเลยไปปิดแฮตทริกนะแล้วก็เขาเป็นนักเตะอังกฤษคนที่3นะคนที่4นะที่ทำแฮตทริกในฟุตบอลโลกก่อนหน้านั้นมีใครฮะเจฟเฮิร์สนะครับการีเลนิเกอร์แฮร์รี่เคนนะครับนี่คณะของอังกฤษนะครับส่วนจุดเบลลิงแฮมนะก็7ประตูนะของนักเตะอังกฤษที่ทำประตูได้ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งเดียวนะก็ยิงได้7ประตูนะฮะเป็นตัวแบกกองกลางที่ทำเกมรุกได้ดีนะจูดเบลลิงแฮมอายุยังน้อยนะนะฮะอนาคตของจูดเบลลิงแฮมก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับก็ว่ากันต่อไปนะครับนะ6-4คู่ชิงที่3อังกฤษกับฝรั่งเศสก็ทำลายสถิติที่ยิงกันเยอะมากเลยนะนะครับหลายประตูที่ยิงกันเยอะนะแต่ว่าเยอะสุดของฟุตบอลโลกเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มหรือรอบสุดท้ายรวมกันแล้วเนี่ยออสเตรียกับสวิตเซอร์แลนด์ยิงกัน12ประตูนะ7-5คราวนั้นนะครับบราซิลกับโปแลนด์เนี่ย11ประตูนะฮังการีกับเยอรมันตะวันตกเนี่ย11ประตูนะฮังการีกับเอลซัลวาดอร์นี่ผมจำได้ผมดูในฟุตบอลโลกเนี่ยนะ10-1ผมจำได้นะตอนนี้ไอ้คู่นี้เนี่ย1982เนี่ยดูทันอยู่นะฮะนี่ก็อีกสถิติหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนแหวนฟุตบอลโลกแหวนแชมป์โลกนะครับนะผลิตออกมา2026วงนะครับก็แบ่งให้กับนักเตะสเปนที่คว้าแชมป์โลกคราวนี้30วงนะฮะโดยวัดขนาดกันเรียบร้อยแล้วนะฮะฟีฟ่าก็ยังเปิดให้กับแฟนฟุตบอลได้จับจองแหวนแชมป์โลกมาครอบครองนะโควต้าอีก1900 96วงนะฮะราคาก็อยู่ที่ประมาณวงละ 43,890 บาทใครมีสตังค์ก็ไปจัดดูนะแหวนฟุตบอลโลกนะครับที่แชมเปี้ยนริง2026นะครับเว็บไซต์ Champion Ring 2026มีตัง 400,000 ก็ไปซื้อสักวงหนึ่งนะครับแค่ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับมีทองเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะก็ไปหาเอาเองนะครับจะไงทราบนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งฟุตบอลโลกก็นะแต่ละชาติก็กลับไปนะเริ่มต้นกันใหม่ฟุตบอลลีกนะครับเดี๋ยวแอสตันวิลล่านะนักเตะชุดฟุตบอลโลกคราวนี้นะแอสตันวิลล่าก็มีหลายคนนะก็จะมาทางด้านของอุ่นเครื่องนะกับ BG ไม่มียูริเทลมองนะครับเพราะว่าย้ายไปอยู่ BG ย้ายไปอยู่เมืองเขาขอให้ย้ายไปอยู่แมนยูไปแล้วนะขอไปนึกว่าจะได้มาอยู่กับอาร์เซนอลทัวร์ด้วยนะคราวนี้ไม่มานะพอย้ายไปแล้วนะครับก็ใครที่จะหาบัตรชมก็ติดตามกันได้นะครับส่วนฟุตบอลโค้กครับภาคเหนือนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเชียงใหม่ FC นะเอาชนะแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับ3ประตูต่อ1นะครับในฟุตบอลโซนภาคเหนือนะครับรอบชิงเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเชียงใหม่ FC ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะแม่โจ้3ต่อ1นะครับก็ทั้ง2ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับเข้ามาเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครต่อไปนะครับไปยินดีกับเทนนิสกันบ้าง นะครับนะนักกีฬาไทยคว้าแชมป์ครับเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการแอนกาโอเพ่นเงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับรอบชิงชนะเลิศรวงข้าวลานาทราริดีนะครับรอบรองนี่เอาชนะนักกีฬาจากเช็กนะครับเวนชูล่าวินมานโกวามา2ต่อ0เซตนะครับ62 60ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเจอกับสาวเบลเยียมนะครับนะก็คือทางด้านของฮาเน่เฟอร์ตอวิงเคลมือ3แล้วก็มือ98ของโลกจากเบลเยียมการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีแล้วก็รวงข้าวลานาทราริดีนะครับก็ถือว่าเป็นมือ2ของรายการนะครับเอาชนะไป2ต่อ1เซต6-4 4-6และ6-3นะครับก็ได้แชมป์เป็นรายการที่2นะครับรายการ WTA 125เนี่ยต่อจากรายการออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเงินรางวัลก็ประมาณ 15,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 500,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็คะแนนสะสมอันดับโลกอีก125คะแนนนะครับยินดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 Astana Women Open นะครับเงินรางวัลก็น้อยลงมาหน่อยนะครับประมาณ 585,000 บาทที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานเมื่อวันที่19กรกฎาคมนะครับหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศนะครับกมลวรรณยอดเพชรนะครับน้องบัวนักเทนนิสไทยนะครับมือ 1,012 ของโลกก็เข้าชิงกับเอคาเทรีนาตูเปียเทียนานะครับมือ8ของโลกนะครับมือ690ของโลกนะครับก็สู้กันอย่างสูสีนะครับแล้วปรากฏว่ากมลวรรณเนี่ยแพ้ไปในเซตแรกนะครับ6-7ไทเบรก6-8นะครับกลับมาชนะในเซตที่2 6-4แล้วก็เซต3ชนะ6-5นะครับนำ6-5แล้วชนะ7-5นะครับชนะ6-4และ7-5นะครับชนะ2-1เซตใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะฮะ3ชั่วโมงกว่านะเป็นการคว้าแชมป์อาชีพประเภทเดี่ยวครั้งแรกนะครับเงินรางวัลประมาณ 78,000 นะแล้วก็คะแนนสะสมอีก15คะแนนนะครับแล้วก็ในการแข่งขันนะครับท่านเอกอัครราชทูตณกรุงอัสตานานะครับคุณปิยพินนิรมฤกษ์นะครับได้มาให้กำลังใจและมาเชียร์ตลอดการแข่งขันด้วยนะฮะตลอดที่ข้างสนามด้วยนะครับนี่ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนเทนนิสอีกรายการนึงนะครับน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนักเทนนิสสาวไทยมือ318ของโลกนะครับคว้าแชมป์หญิงคู่นะฮะไม่ได้ลงเล่นหญิงเดียวแต่หญิงคู่คว้าแชมป์นะครับในการแข่งขัน Women World Tennis Tour รายการ W35 Dallas Summer Series นะฮะเงินรางวัล 30,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ1ล้านบาทที่เท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่18นะฮะตรงกับบ้านเราก็วันที่19นะครับจับคู่กับโคตี้หว่องหยงอีนะครับนักเทนนิสสาวฮ่องกงนะครับมือคู่158ของโลกแล้วก็เป็นคู่มือ1ของรายการนะครับรอบชิงเนี่ยเจอกับคู่ของยูเครนนะก็คืออานิต้าอาเตียเยว่านะครับจับคู่กับสหรัฐก็คือโซเฟียเดวลินนะครับแล้วก็เราคู่ของน้องไหมมนัญชยาชนะไป 6-3-6-1 คว้าแชมป์นะครับเงินรางวัลประมาณ 58,833 บาทนะครับแล้วก็เงินสะสมได้คะแนนสะสมอีกคนละ35คะแนนยินดีด้วยนะครับสำหรับทางด้านของไหมนะครับคือเทนนิสของเราตอนนี้นะในระดับchallenger ระดับที่ต่ำกว่า WTA นะครับก็ได้แชมป์นะแล้วก็ไปแข่งขันแล้วก็ได้กำลังใจมาด้วยนะแล้วก็รายการต่อไปที่เราแข่งขันในการเดินสายแบบนี้ก็คือเอเชียนเกมแหละนะครับก็จะได้มีกำลังใจนะสร้างกำลังใจที่เข้มสร้างกำลังใจที่ดีไปคว้าแชมป์มานะแล้วก็ฟอร์มที่กำลังยอดเยี่ยมนะครับมีผลต่อในการแข่งขันครั้งต่อไปก็คือเอเชียนเกมนะที่ญี่ปุ่นนะครับ ส่วนบ้านเรานะการแข่งกีฬาทางน้ำนะครับว่ายน้ำเอเชียนเอทกรุ๊ปนะแชมเปี้ยนชิพก็ของเราก็ทยอยก็คว้าเหรียญรางวัลกันเยอะนะครับตอนนี้ผ่านมา3วันเมื่อวานนี้เนี่ยคว้ามา4เหรียญทอง14เหรียญเงินแล้วก็16เหรียญทองแดงนะครับไปเชียร์กันแล้วก็ให้กำลังใจทางด้านของนักกีฬาว่ายน้ำของเรานะครับการแข่งว่ายน้ำเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยที่หัวหมากนะครับเป็นการแข่งขันวันที่3เมื่อวานนี้นะครับนักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มได้เยี่ยมนะครับฉลามอมอัชวินสุทธิวรชัยเนี่ยคว้าทองในการเชียง50เมตรนะนะฮะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับหลายๆคนก็ลงแข่งขันก็คว้าเหรียญรางวัลด้วยนะก็ยินดีด้วยนะฮะก็นักกีฬาไทยของเราก็เก่งนะเรื่องของว่ายน้ำนะรุ่นตามรุ่นอายุนะเอเชียนเอทกรุ๊ปเนี่ยนะหลายๆรุ่นนะไปแข่งขันนะครับก็นอกจากฉลามอมนะผู้ชายเรียกฉลามอมนะถ้าผู้หญิงก็เรียกว่าเงือกนะเงือกนะฉลามอมก็คว้าไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้อีกนะครับนะได้อีก2เหรียญทองนะวชิรยานทละวงนะครับวัย13ปีนะก็คว้าเหรียญทองในประเภทฟรีสไตล์100เมตรนะแล้วก็ได้เหรียญเงินกบอีก100เมตรนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือทางด้านของกิตติภูมินะกิตติภูมิของเราก็คว้าเหรียญทองนะกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรอีกหนึ่งดาวรุ่งของไทยก็คว้าเหรียญทองนะครับในกบ100เมตรในรุ่น13ปี14ปีนะครับนะก็คว้าเหรียญไปแล้วหลายประเภทเราก็ได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับนะก็แล้วก็กีฬาอื่นๆนะเริ่มแข่งขันแล้วก็ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็เริ่มแข่งขันกันแล้วแล้วก็อีกกีฬาประเภทหนึ่งก็คือว่ายน้ำลีลานะแข่งขันกัน22กรกฎาคมที่ศูนย์กีฬาทางน้ำเอแบกบางนาไปให้กำลังใจนักกีฬากันนะครับส่วนว่ายน้ำของเยาวชนของไทยที่แข่งขันกันมาแล้ว4วัน6ทอง16เงินแล้วก็19ทองแดงนะเมื่อวานนี้ได้มา3นะเมื่อวานนี้4นะวันนี้ได้มีอีก2นะครับแล้วรวมแล้วก็6ทอง16เงินแล้วก็19ทองแดงเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะนักกีฬาว่ายน้ำของเรานะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจากว่ายน้ำนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวเรื่องของฟุตบอลที่ไทยเกมกันมานะเมื่อวันเสาร์ว่าใครจะได้แชมป์แล้วก็ที่3นะปรากฏว่าก็ทายผิดกันทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่คู่ของอังกฤษกับฝรั่งเศสนะมีคนทายอังกฤษ2ท่านนั้นนะครับนะครับที่เหลือก็ทายฝรั่งเศสหมดเลยนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งมาทายตอนที่อังกฤษชนะไปแล้วก็ถือว่าผิดกติกานะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มาทายนะคนที่มาทายว่าอังกฤษชนะนะแล้วก็ไปดันทายอาร์เจนตินาก็อดหมดเลยนะครับนะฮะหลายๆท่านก็ทายกันละคนเดียวทายกันหลายคำตอบนะก็ถือว่าผิดกติกานะครับก็ถือว่าไม่มีใครได้รางวัล นะครับขอให้ไม่ได้รางวัลในแวดวงกีฬาแต่ขอให้ได้รางวัลกับไปรษณีย์ไทยนะครับหลายๆท่านคงจะไปลุ้นรางวัลกับไปรษณีย์ไทยหลายล้านอยู่นะนะครับนะนี่คือเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกย้ำอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับ CV ครับยินดีกับกัมพูชานะฮะเขาเก่งจริงๆนะสนามนี้เขาเก่งจริงๆที่ฟิลิปปินส์นอกจากที่ชนะไทยไป3ต่อ1นะในรอบรองชนะเลิศนะครับรอบชิงชนะเลิศกัมพูชาที่มีการตบที่แข็งแกร่งมากการบล็อกที่ดีนะครับเอาชนะอินโดนีเซียระดับแชมป์ซีเกมแล้วก็แรงกิ้งสูงในเอเชียนะครับในอาเซียนนี่อินโดนีเซียเหนือกว่าไทยเหนือกว่าใครทั้งหมดแหละอันดับโลกของอินโดนีเซีย44กัมพูชา125นะครับอินโดนีอดีตแชมป์ซีเกม12สมัยแชมป์รายการนี้3สนามนะครับแล้วก็ซีวีคัพสนามแรกนะครับครั้งที่6สนามแรกที่แคนดอนซิตี้ฟิลิปปินส์นะครับกัมพูชาเจอกับอินโดนีเซียนะครับกัมพูชาเคยแพ้อินโดนีเซียรอบแรกนะครับ3เซตรวดแต่ว่ารอบชิงไม่มีนะไม่มีความแพ้อีกแล้วนะก็ชนะนะครับชนะไป3ชนะอินโดนีเซียไปนะฮะ3ต่อ2เซตนะกัมพูชาโอ้โหสุดสุดๆอ่ะ25 23 28 26 23 25 22 25และเซตสุดท้ายกัมพูชาชนะ15ต่อ11นะครับคว้าแชมป์นะกัมพูชาใครได้ดูต้องชมเขานะต้องบอกว่าใครได้ดูต้องชมเขาโค้ชเก่งนะนักกีฬาก็เล่นดีแล้วตัวสูงๆทั้งนั้นเลยนะโอ้โหระดับ2เมตรเนี่ยผมดูมี 2-3 คนนะฮะนัดที่เจอกับไทยไม่ใช่ว่าไทยสู้ไม่ได้นะไทยก็สู้เต็มที่อ่ะแต่ว่าโอ้โหเขาบล็อกเก่งจริง นะฮะเขาเหนียวด้วยนะแล้วก็เจอกับกัมพูชาที่เจอกับอินโดนีเซียเขาแก้เกมมาดีนะเคยแพ้มาคราวนี้เขาแก้เกมดีแล้วเขาชนะอินโดนีเซียแล้วครับโอ้ถือว่าเป็นการล้างตาอินโดนีเซียแล้วคว้าแชมป์ CV Cup นะนะฮะทางด้านของการแข่งขันรายการนี้ CV Cup ครั้งที่6สนามแรกไปครองนะครับส่วนชิงที่3ไทยกับเวียดนามนะฮะก็เราชนะเวียดนามไป3-1เซตนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับเราแพ้กัมพูชา1-3เซตนะในรอบรองนะครับมาจริงกับเวียดนามที่แพ้อินโดนีเซียมา3เซตรวดนะครับ7ครั้งในรายการนี้นะในการเจอกันเราชนะ4แพ้3นะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามชนะเราหมดเลยนะทั้ง2สนามนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเรามาเคยเจอกับเวียดนามใน4เกมเราชนะไป3-0แล้วก็มาชนะรายการนี้นะฮะ3-1เซตนะครับนะเราก็ชนะนะครับทางด้านของคนปาร์คปาร์คกีวอนนะครับไม่ว่าจะจัดชุดใหญ่ของเรานะอย่างน้อยๆแพ้มารอบรองขอได้ที่3ก็ดีนะอาจารย์ปาร์คกีวอนนะส่งทางด้านของพาดิษฐ์พินิจดีอนุชิตพักดีแก้วชัยวัฒน์ถุงดำธนทัศน์ทวีรัตน์บุญยฤทธิ์วงทองเป็นเซตเตอร์นะครับแล้วก็มีณัฐพงษ์ชาชำนาญเป็นตัวรับอิสระนะครับคือในเซตแรกนี้เวียดนามชนะไปก่อนนะนะครับ25-23แต่ว่าไทยก็แก้เกมมา3เซตรวดนะครับชนะ30-28นะเกม2นี่0เซต2นี่0 4มากนะนะ30-28น่ะนะโอ้โหหัวใจจะวายนะครับแล้วก็เกม3ชนะ25-20คุมได้พอเกม4เนี่ยเวียดนามก็สู้ครับสู้ฮะเราก็เราก็เหนียวอ่ะสุดท้ายเราชนะ28-26ครับโอ้นะเราก็ได้ที่3นะเหรียญทองแดงนะครับก็เป็นเหรียญทองแดงครั้งที่3แล้วรายการนี้หลังจากที่ใครเคยทำได้มา2ครั้งแรกนะครับสนามต่อไปนะครับไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชานะครับนู่นนะไปที่กรุงจาการ์ตานะครับเพื่อไปแข่งขันสนามที่2นะครับ CV ครับสนาม2กันต่อ22-26กรกฎาคมคราวนี้ไปดูกันนะฮะอินโดนีเซียเขาก็มั่นหมายปั้นมือเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพนะเขาก็มองนะครับว่าอยู่สายเดียวอ่ะใครและชิงใครถ้าชิงกับเวียดนามถ้าชิงกับกัมพูชานะก็น่าสนุกอีกนะแต่ไทยเราล่ะอยู่ที่ไทยเรานะครับนะอยู่ที่ว่าเรารอบรองเจอใครนะครับนี่แหละไทยจะวางแผนยังไงนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจนะเพราะเราก็อดีตแชมป์เก่าเหมือนกันใน CV Cup เนี่ยนะครับชิงที่3มันน้อยไปแล้วสำหรับทีมชาติไทยระดับแชมป์ 4 เกมเราต้องไปชิงชนะเลิศบ้างนะแต่อย่างว่านะคุณผู้ฟังครับไม่ใช่ว่าเราแค่เก่งอย่างเดียวนะมองคู่ต่อสู้ด้วยกัมพูชาเขาก็เหนียวขึ้นเก่งขึ้นจริงๆอินโดนีเซียเขาก็ระดับแชมป์เก่านะเรียงกิ้งดีที่สุดในเอเชียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะรวมถึงเวียดนามนะที่นะไม่ได้ตกไปไหนนะครับนะรอติดตามกันนะครับใน CV Cup นะครับคุณฟังครับเรื่องของความเร็วในเรื่องของฟอร์มูล่า1นะครับแต่ว่าไม่ใช่ฟอร์มูล่า1นะเป็น F2 ฟอร์มูล่า2นะฮะนักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันนะก็คือน้องเติ้ลทัศนพลนะครับทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักแข่งชาวไทยนะครับสร้างผลงานโดดเด่นในครั้งนะครับในการแข่งขันฟอร์มูล่า2นะครับขึ้นโพเดียมครั้งแรกในรุ่นนี้ในสนามที่8ของ F2 ฤดูกาล2026นะครับที่สปาฟองโกชองประเทศเบลเยียมขออภัยนะครับประเทศเบลเยียมในการแข่งขันในฟิวเจอร์เรสนะครับน้องเติ้ลเนี่ยทัศนพลเนี่ยนะครับออกสตาร์ทจากกริดที่2ขึ้นนำช่วงหนึ่งครับอย่างไรก็ตามด้วยกฎของ F2 นะบังคับเข้าพิท1ครั้งในฟิวเจอร์เรสนะในฟิวเจอร์เรสแล้วก็มีอุบัติเหตุหลายครั้งทำให้มีการโบกธงแดงยุติการแข่งขันชั่วขณะหนึ่งนะครับก็ต้องเปลี่ยนเรื่องของจาก25รอบนะก็เป็น60นาทีนะครับเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนรอบเปลี่ยนจากรอบเป็นนาทีนะทัศนพลน้องเติ้ลนะก็ทำผลงานได้ดีในสนามแห่งนี้นะจบอันดับที่3นะครับแล้วก็มีนักแข่งหลายคนนะเข้าเส้นชัยแล้วก็โดนบวกวินาทีด้วยอะไรด้วยนะครับโอเวอร์ลิมิตแท็กลิมิตอะไรต่างๆนะตั้งไงของเราก็พยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับนะก็จบอันดับที่3นะครับนะก็ลุ้นสนามต่อไปก่อนนะสำหรับทางด้านของเติ้ลทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นะครับนี่คือเรื่องของความเร็วนะความเร็วที่มาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะจากนั้นไปดูเรื่องของฟุตบอลหน่อยนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่เก็บตัวซ้อมกันอยู่นะฮะจะแข่งขันกันแล้วนะวันที่25เนี่ยเจอกับลาวใช่ไหมบุกไปลาวก่อนนะครับก็ได้ลุ้นกันละนะฮะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วก็ของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับก็หลังจากที่2วันที่ผ่านมานะเราก็ฝึกเรื่องเตรียมเรื่องของฟิตเนสนะว่าฟอร์ม ิตเนสนะวันนี้ที่สนาม BGTC นะครับที่ทีมชาติไทยซ้อมอยู่นะฮะซ้อมนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการหลังจากที่เราอุ่นเครื่องนะอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC มาแล้วนะครับแล้วก็เราซ้อมกับทีมเยาวชน U21นะซ้อมกับเยาวชน U21 ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะเพื่อทดสอบเกมรุกเกมรับนะก็เราก็นี้ตั้งเป้าหมายไว้ดีขึ้นนะฮะในเกมรุกเกมรับนะฮะก็เหลือใกล้แล้วนะสำหรับทีมชาติไทยในการแข่งฟุตบอลศึกชิงแชมป์อาเซียนนะตอนนี้ซ้อมกันเองนะต้องบอกก่อนนะซ้อมกันเองนะซ้อมกับการท่าเรือซ้อมกับ U21 นะการแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียน2026นับจากวันนี้เหลืออีกเพียง4วันทีมชาติไทยนะจะเจอกับลาวแล้วนะครับนะวันที่25กรกฎาคมนะครับ20นาฬิกาสนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16นะครับ20นาฬิกา25กรกฎาคมนี่คือรายการใหญ่ของอาเซียนนะครับศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับเราอยู่ร่วมกลุ่มกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวนัดแรก25กรกฎาคมนะครับอยู่ที่โค้ชนะครับนะจุดจูนนะจูนความลงตัวระบบทีมการเข้าใจของโค้ชอย่างไรของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับนะซ้อมตอนนี้ซ้อมกันอยู่จะบินไปเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าวันแข่งขันนะครับ25กรกฎาคมแน่นอนน่าจะไป24นะเดินทางไปลาวนะฮะดึงนะครับส่วนนัดอื่นๆนะครับก็กลับมาเจอกับมาเลเซียนะครับนัดที่เจอกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเนี่ยบัตรเปิดจำหน่ายแล้วนะครับก็ติดตามได้ไทยทิเก็ตนะครับส่วนใครจะไปเชียร์ที่ลาวนะครับทางลาวก็มีบัตรทีมเยือนไว้จำหน่ายด้วยก็ไปดูติดตามทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับใครที่อยากไปดูไทยกับลาวที่ลาววันที่25กรกฎาคมนะครับนี่คือว่าวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกปเรียนธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ลัลลนาธาราฤดีคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA Enga Open ที่ประเทศตุรกีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:31 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกประเด็นธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงหล่อพระพุทธวชิรมกุฏเนื่องในอภิลักษิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา 17:00 น.ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุตจัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา 14:00 นคณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 14:00 นคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา 13:00 นและวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา 15:00 นมายชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์วันที่24ถึง31กรกฎาคมนี
3: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ว่างานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมุ่งเน้นการฟื้นฟูวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน5จุดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่จุดที่1สวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีการปิดถนนมหาชัยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรชมการแสดงจากศิลปินและเลือกซื้อสินค้าของดีจากทั่วประเทศจุดที่2คลองพดุงกรุงเกษมจะมีการจัดแสดงกิจกรรมทางเรือและการออกร้านจำหน่ายอาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาลจุดที่3คลองหลอดวัดราชนัดดารามจะมีบูธจำหน่ายสินค้าของดีจาก50เขตทั่วกรุงเทพมหานครและการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่คนไร้บ้านจุดที่4คลองหลอดวัดราชบพิตรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะ และการออกร้านจำหน่ายหนังสือมือสองและจุดที่5ถนนคนเดินคลององอาจจะมีกิจกรรมสตรีทอาร์ตและนิทรรศการภาพวาดฝาผนังจากฝีมือเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศโดยการจัดงานทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงานสามารถติดตามรายละเอียดจุดตักบาตรเส้นทางการเดินทางและกำหนดการกิจกรรมต่างๆได้ทาง Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และกรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงส่งมอบบ้านกาชาดให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในอำเภอปากพยูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
4: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 71 พรรษาโดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านหลังละ 120,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยให้มีบ้านเป็นของตนเองโดยเน้นการคัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติดีมีความขยันอดทนและมีความตั้งใจในการดำเนินชีวิตโดยมีนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับครั้งนี้ได้ส่งมอบบ้านกาชาดเลขที่12/5หมู่ที่7ตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนให้แก่ครอบครัวของนายทรงพลเครือวันอายุ26ปีซึ่งเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยซึ่งการมอบบ้านกาชาดหลังนี้เป็นการมอบบ้านกาชาดหลังที่7ของปี2569โดยการก่อสร้างนอกจากงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงแล้วยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างรวมถึงช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอีกด้วยนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับหลักเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้เรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู
5: ้นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหากรณีมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้รัฐบาลเตรียมเสนอการปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทบทวนเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและนักศึกษานอกระบบรวมถึงผู้เรียนในสังกัดสกร.โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าทางด้านกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งนี้การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในสังกัดสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของผู้เรียนซึ่งเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและเพื่อไม่ให้การศึกษาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นของรัฐศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งช่วยเหลือหญิงชราหลังข้อมูลยานพาหนะคลาดเคลื่อนกระทบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: กรณีคลิปหญิงชราวัย85ปีเดินทางไปตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากระบบระบุว่ามีทรัพย์สินเกินเกณฑ์เพราะครอบครองรถยนต์2คันกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ล่าสุดนายสุภวิทย์มณีโชติหรือสธ.เล็กสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่เขต2พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านางสาววาสนากาญจนรัตน์หรือยายน้อยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบากเร่ร่อนไม่มีที่พักอาศัยแน่นอนและใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเก็บของเก่าเลี้ยงชีพมีรายได้เพียงวันละ 50-70 บาทจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบระบุรหัสการครอบครองยานพาหนะยร.12จำนวน2คัน จนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งที่แท้จริงเป็นรถจักรยานยนต์3ล้อส่วนบุคคลหรือรถพ่วงข้างโดยรถคันแรกถูกขโมยไปเมื่อ7ปีก่อนและไม่ได้ยกเลิกทางทะเบียนก่อนจะซื้อคันใหม่มาใช้ประกอบอาชีพทำให้ข้อมูลยังคงปรากฏเป็นรถ2คันส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสทเล็กระบุว่าได้รวบรวมเอกสารเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นอุทธรณ์ขอคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคุณยายพร้อมผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการรับรองความพิการหลังประสบอุบัติเหตุจนเดินลำบากเพื่อให้ได้รับสิทธิเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนำ AI มาใช้เสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวถึงการยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือศูนย์สรส.สู่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนยุคดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือและการคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่างรวดเร็วโดยพัฒนาศูนย์สรส.ครอบคลุม4มิติสำคัญได้แก่การเพิ่มศักยภาพสายด่วนพม. 1300โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่อีก27อัตราเปิดให้บริการครบ30คู่สายในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นพร้อมปรับระบบฝากข้อความและเชื่อมฐานข้อมูลยืนยันตัวตนผู้แจ้งรวมถึงขยายช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาคีได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังนำ AI มาช่วยเจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลและตอบข้อซักถามประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมใช้ระบบโซเชียลมอนิเตอร์ริงติดตามปัญหาสังคมจากสื่อออนไลน์หากพบเหตุวิกฤตระบบจะแจ้งเตือนผู้บริหารและหน่วยงานในพื้นที่ภายใน30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อส่งทีมเข้าช่วยเหลือทันทีอีกทั้งประชาชนยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบ e-tagging ของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองเพื่อให้ทราบสถานะการดำเนินงานทุกขั้นตอนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกเลิกการใช้ชื่อโครงการแลนบริดจ์เพื่อสร้างความสบายใจให้ทุกฝ่ายส่วนความชัดเจนของโครงการต้องรอการสรุปผลอีกครั้ง
8: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนบริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC โดยยืนยันว่าจากนี้จะไม่มีการใช้คำว่าโครงการแลนบริดจ์และพรบ. SEC อีกต่อไปเพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายส่วนทิศทางที่ชัดเจนทั้งหมดของโครงการยังต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันไปดำเนินการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกนอกจากนี้ยังต้องรอข้อมูลสำคัญจากการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำข้อมูลการหารือเกี่ยวกับส่วนประกอบของท่าเรือทั้งระบบรางและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมาพิจารณาอย่างละเอียดส่วนทำเลที่ตั้งของท่าเรือฝั่งอันดามันนั้นจะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมหากดูความพร้อมจากจังหวัดต่างๆทั้งสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตหรือพังงาต่างก็มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทำให้สุดท้ายแล้วจังหวัดระนองและชุมพรก็ยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกิดเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74โครงการ รวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับเงินสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องและมิวสิกวิดีโอ12โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติมีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน8โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างกว่า87ล้านบาทอีกทั้งยังมีเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีน3ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเป็นสักขีพยาน
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนการลงนามดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชวิษาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: เมื่อปี2567นายโมฮิชามมอนอานิฟอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียเปิดเผยว่ามาเลเซียอาจเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในปีหน้าซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยคาดว่าอุณหภูมิจะสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและทำลายสถิติเดิมที่ 40.1 องศาเซลเซียสซึ่งเคยบันทึกไว้เมื่อปี2541ที่รัฐปาริสทางตอนเหนือของประเทศทางนี้เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการอ่อนกำลังของลมสินค้าและอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่สูงขึ้นขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศเตือนว่าปีนี้มีแนวโน้มเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างรุนแรงอาจทำให้โลกเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นอาทิภัยแล้งน้ำท่วมและคลื่นความร้อนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนใช้วัตถุระเบิดทำลายก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายทั้งหมด34รายจากเหตุดินถล่มทับบ้านเรือนในเขตเพิงซุยนครชงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและทางการต้องอพยพประชาชนกว่า 1,100 คนออกจากพื้นที่ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องนายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มที่พร้อมตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุดินถล่มขณะที่ทางการจีนส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสี่ยงของดินถล่มในพื้นที่เพิ่มเติมพร้อมเฝ้าระวังการเกิดถล่มซ้ำท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกหนักทำให้ทางการสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสหญิงอาชีพระดับ WTA 125 N9 Open ที่ประเทศตุรกีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกเอาชนะฮานเน่ฟานเดอร์วิงเคลมืออันดับ98ของโลกจากเบลเยียมไป2-1เซต6-4 4-6และ6-3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยชัยชนะในครั้งนี้นับเป็นแชมป์รายการที่2ของลัลลนาต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมทีมฟุตบอลชายและหญิงของไทยเป็นทัพกีฬาไทยชุดแรกที่เดินทางไปสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพไทยตั้งเป้า21เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
2: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนางโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและตั้งนายวรพงษ์วัฒนศิลป์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรับตำแหน่งอาตาเช่ประจำทีมไทยนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุดโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทางนี้นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้ทุกสมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยตั้งเป้าเหรียญทองไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วคือ12เหรียญทองซึ่งจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้านวันชัยย้ำเป้าหมายไปถึงแชมป์แต่ต้องโฟกัสการแข่งขันทีละนัดติดตามได้จากรายงาน
3: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแทคติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของโค้ชเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการนำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มความสามารถ พื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับ

0: การลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now กุลิภัทรสอนการรายงาน
1: นายสิริเชษฐ์ภูนทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกมาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทัพนักกีฬาศิลปะการต่อสู้ผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่Gamma Asian Championship 2026โดยมี16ชาติชั้นนำทั่วเอเชียเข้าร่วมชิงชัยซึ่งสมาคมได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งจากสโมสรสมาชิกทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสเวทีระดับนานาชาติโดยระดับยุวชนและเยาวชนสมาคมส่งดาวรุ่งทีมชาติไทยเข้าร่วมชิงชัยรวม11คนที่ผ่านการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งด้านทักษะเทคนิคสมรรถภาพร่างกายและสร้างสภาพจิตใจให้พร้อมชนบนสังเวียนทั้งนี้แกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026จะจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
4: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าครุกเป็นผลงานการประพันธ์โดยซีลินค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

กว่าจะรู้รสอร่อยข้าวยำแม่ก็ไม่อยู่แล้วลูกเหมือนดื้อแม่พูดประโยคนี้ตั้งแต่ฉันยังเด็กออกจากบ้านหลายปีกลับมาอยู่ด้วยกันอีกห้วงปลายชีวิตยังย้ำคำเดิมจะเชื่อฟังกันง่ายๆอย่างไรเล่าแม่เองใช่ไหมกัดฟันส่งฉันร่ำเรียนจบมหาวิทยาลัยสอบเข้าทำงานบริษัทชั้นนำของประเทศหน้าที่การงานกำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ากลับบอกให้รีบกลับมาสืบทอดกิจการร้านข้าวยำฉันรู้แหละนี่เป็นสิ่งที่แม่สร้างมาหวงแหนเท่าชีวิตทางที่เพิงหมาแงนใต้ร่มเงาต้นกระท้อนหน้าบ้านไม่ควรเรียกว่าร้านรวงอะไรด้วยซ้ำแม้ยอมรับว่ากลุ่มลูกค้าผู้จงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์มีอยู่แน่นอนจำนวนหนึ่งยิ่งคลิปติ๊กต็อกช่วยดึงนักท่องเที่ยวต่างถิ่นตาม GPS มาถึงแม่รู้ดีฉันไม่ชอบข้าวยำกลิ่นน้ำบูดูเหม็นคาวชวนคลื่นเหียนเวียนหัวแค่นี้ก็ชัดอยู่แล้วแม่ดุต่อหน้าคนอื่นว่าฉันดัดจริตแม่ขายข้าวยำลูกสาวกลับรังเกียจหลังพ่อของลูกด่วนจากไปข้าวยำนี่แหละส่งลูกเรียนจนจบด้วยคำพูดนี้ฉันจำต้องชิมต่อหน้าชาวบ้านบ้างแซงแสดงหรอกนะซูมเข้ามาใกล้จะเห็นฉันกลั้นหายใจไม่ยอมแตะข้าวราดชุ่มโชกน้ำบูดูผักพื้นบ้านหลายชนิดหั่นคลุกรวมเรียกว่าหมวดข้าวยำโรยข้างจานนั่นก็อีกฉันนับเป็นศัตรูตัวฉกาจกับใบชะพลูกลิ่นเสียดแทงโพรงจมูกพอๆกับดอกดาหลาสีแดงจัดจ้านแสบซ่าลิ้นทางเอาตัวรอดเฉพาะหน้าจึงเลือกเขี่ยเฉพาะเส้นหมี่ขาวผัดกะทิกับกุ้งป่นอีกฝั่งของจานตักเข้าปากเคี้ยวโชว์จริงนะแม่ถ้าจะให้กลับมาเป็นผู้สืบทอดฉันจะลงมือรื้อเพิงมุงใบซีเหรงนั่นทิ้งก่อนเป็นอันดับแรกมันดูเก่าคร่ำคล้ายคอกไก่มากกว่าที่ขายอาหารแม่ก็มัวจะบอกย้ำว่าอยู่อย่างนี้มันดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใครก็ชอบมานั่งกินข้าวยำบนม้าหินอ่อนใต้ต้นกระท้อนกันทั้งนั้นเย็นสบายไม่ล่ะแม่ต้นกระท้อนเอาไว้อย่างเดิมก็ได้แต่ฉันจะขอช่วยเพื่อนสถาปนิกออกแบบอาคารแบบปูนเปลือยหลังเล็กน่ารักน่ารักงบประมาณก่อสร้าง400,000-500,000แม่ขายข้าวยำต่อจะได้นั่งอยู่ในโซนพิเศษติดแอร์กับบรรดาหม้อจานไหน้ำบูดูเครื่องข้างเครื่องเคียงทั้งหลายคงใช้พื้นที่ไม่เยอะหลักทางธุรกิจฉันจะลุยคาเฟ่ทันสมัยคิดชื่อร้านเก๋ๆเอาไว้ในใจแล้วช่วงเดือนแรกเปิดแคมเปญพิเศษสั่งกาแฟครบ10 แก้วรับข้าวยำฟรี1 จานเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่แม่อาจต้องลดลาวาศอกปรับสูตรเพื่อเอาใจคนเจน Y เจน C บ้างเอาเถอะเอาเข้าจริงมูลเหตุแห่งการร่ำไรไม่กลับจากกรุงเทพเสียทีมันไม่ใช่แค่นั้นรู้ทั้งรู้ว่าฉันปล่อยแม่อยู่คนเดียวมาตลอดเริ่มเจ็บอดอดแอดแอดตามวัยยังกล้าอำแม่เล่นว่าถึงลูกไม่อยู่ด้วยแม่ยังแฮปปี้ท่ามกลางผู้คนอันเป็นที่รักที่ใคร่รอบตัวไม่กลับมาตั้งแต่คราวนั้นเพราะแม่เองนั่นแหละคิดจะจับฉันแต่งงานแบบคลุมถุงชนกับพี่โดมโอ๊ยไม่เอาหรอกนี่มันพอสอนไหนกันแล้วรู้ถึงไหนอายถึงนั่นขนาดงานแต่งไม่เกิดขึ้นจริงยังตกเป็นขี้ปากชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้แค่เดินเฉียดเขาฉันทำตัวไม่ถูกคนผิวเกรียมแดดหน้าเฉิมชอบเอาผ้าขาวม้าพาดบ่าดูเชยหนักมากฉันกลับมาบ้านไม่กี่วันก็เกิดการเผชิญหน้ากับเขาก็แม่อีกนั่นแหละขยันขยอฉันเข้าประชุมหมู่บ้านบอกว่าควรพบปะคนอื่นบ้างแทนที่จะซุ่มเก็บตัวเงียบบนห้องคนที่นี่คงอยากเห็นสาวกรุงเทพอาบน้ำประปามาจนผิวขาวผ่องอย่างเธอสวยอย่างดาราญี่ปุ่นเชียวนะแปลกหน่อยตรงสีผมส้มแซมม่วงขนาดตอนนั้นสีย้อมผมจางลงแล้วนะแหมช่างหาถ้อยคำมากระแนะกระแหนลูกสาวตัวเองนะเนี่ยแม้ผ่านมาหลายปีฉันรู้สึกทุกครั้งที่กลับมาบ้านว่ายังปรากฏรังสีของการนินทาจากที่ถูกจับคู่คราวนั้นเป็นสารตกค้าง
รับรู้ว่าคนแอบจับจ้องคู่จิ้นผู้ถูกจับคลุมถุงชนกันยังไม่สำเร็จผลดาวเคราะห์ทั้งสองจะโคจรมาชนกันอีกไหมหนอภาพฝันเทียบมาจากละครหลังข่าวยุคเก่าผู้ใหญ่บ้านหนุ่มใหญ่กับคนสาวออฟฟิศเพิ่งรีไทร์จากเมืองกรุงยอมรับว่าฉันไม่ชอบบรรยากาศบ่ายวันนั้นเลยชาวบ้านนั่งอัดกันอยู่ในศาลาอากาศร้อนอ้าวยังพอไหวคนหันมาจับจ้องฉันแล้วป้องปากซุบซิบยังพอทนแต่ชั่วขณะแดดยามบ่ายแปรเปลี่ยนกลายเป็นสีส้มซีดฉันเกิดหดหู่ซึมเศร้าขึ้นมาฉับพลันอย่างไม่รู้สาเหตุคงเพราะภาพกระทบตรงหน้าส่งถึงสมองความทรงจำบ่งบอกว่าหมู่บ้านของเราไม่เคยเปลี่ยนไปจากเดิมเลยมีใช่แค่เสื้อผ้าหน้าผมท่าทางถ้อยคำสำเนียงกระทั่งกลิ่นตัวเฉพาะของชาวสวนผู้มีเศษน้ำยางติดอยู่ตามซอกเล็บคุณตาผู้รั้งตำแหน่งโฆษกหมู่บ้านยังยืนอยู่ตรงที่เดิมดูหลังค่อมลงมากก็ยังเอานิ้วชี้เคาะไมโครโฟนเป่าเสียงปากดังพรวดออกลำโพงพูดคำว่าโหลโหลซ้ำหลายโหลชวนลำคาญก่อนเริ่มบ่นสัพเพเหระด้วยปัญหาขี้หมูราขี้หมาแห้งชาวบ้านก็เล่นเอาเกือบครึ่งชั่วโมงแถมท้ายแว้งเซลฉันว่าขอต้อนรับสาวสวยน้องรินลูกแม่ลื่นกลับมาช่วยกันพัฒนาบ้านเราทุกคนหันมาจ้องฉันผู้นั่งหลบอยู่บนเก้าอี้พลาสติกแถวหลังอีกรอบถึงคิวผู้นำพาดผ้าขาวม้าหน้าเฉมออกมาพูดบ้างพ่อคนหล่อที่แม่ชื่นชมหนักหนาคิ้วเข้มตาโตแม้หุ่นจะสูงโย่งอย่างพวกนายแบบก็ห่างสเปคฉันมากนะขอบอกกิริยาท่าทางชวนนึกถึงลุงผู้ใหญ่บ้านยุคก่อนโน้นตามเพลงพ.ศ. 2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมพี่ท่านยืนคอแข็งทื่อยังกับหุ่นยนต์เลยพูดราบเรียบอย่างกับเดินไปบนผืนดินแห้งแจ้งหัวข้อ1 2 3 4ตามโพยอันข้างบนสั่งการลงมาไร้ชีวิตชีวาน่าเบื่อชวนง่วงไปกันได้กับชาวบ้านตกยุคผู้นั่งพยักหน้ารับทุกกรณีไม่มีปากเสียงตอบโต้อันใดฉันพอนึกออกเลยพวกคงพอใจตัวเองมากแล้วที่พาตัวเองมานั่งประชุมอย่างเป็นแถวระเบียบเรียบร้อยตามคำสั่งทางการบางคนได้มานั่งงีบหลับตามประสาคนกรีดยางตื่นทำงานกลางคืนเสร็จแล้วจะได้รีบกลับบ้านไปนอนต่อพิธีกรรมดำเนินมาอย่างนั้นหลายทศวรรษคิดแล้วฉันรู้สึกอึดอัดกระอักกระอ่วนใจมีหน้าเล่าความคิดจับคนคลุมถุงชนยังคงมีอยู่ณที่นี่ไม่ยอมรับรู้ว่าโลกภายนอกเขาไปไกลถึงไหนกันแล้วมีอะไรครุ่นคิดในหัวมากมายเลยแม่คุณตาพิธีกรพูดสวยหรูว่าฉันจะมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงพัฒนาบ้านเกิดเห็นภาพอย่างนี้ชัดในหัวแล้วรู้สึกหมดหวังผู้คนนั่งฟังคำสั่งแบบไม่แอคทีฟส่วนผู้นำเหนื่อยนิ่งอย่างนี้จะไปรอดอย่างไรนึกถึงฝ่ายการตลาดที่ฉันเคยทำงานต่างกันลิบลับแล้วฉันจะช่วยใครได้อย่างไรเสียงปรบมือจากผู้ใหญ่แนะนำฉันว่าเป็นลูกสาวคนเดียวของป้ารื่นข้าวยำคนรุ่นใหม่ไฟแรงกลับมาอยู่บ้านคงได้นำความรู้ประสบการณ์มาช่วยบ้านของเราฉันกำลังคิดอะไรเพลินถึงกับสะดุ้งต้องรีบลุกขึ้นแนะนำตัวพูดอะไรบางอย่างตามเขาต้องการไม่ประหม่าต่อหน้าคนมานานมากแล้วความรู้สึกแบบนั้นกลับมาจู่โจมทำท่าจะพูดไม่ออกพอรวบรวมความคิดก่อนหน้าที่ฉันคิดวิพากษ์วิจารณ์บางอย่างอัดแน่นอยู่ในหัวเลยตัดสินใจทุบเขื่อนความคิดพังทลายออกมากลายเป็นพูดหลายอย่างเกี่ยวกับหมู่บ้านของเราที่ซึ่งแม้ฉันจากไปนานหลายปีกลับมาก็ยังเห็นความล้าหลังดักดานศาลาเก่าโทรมถนนหนทางพังประปาหมู่บ้านขุ่นครักคนกรีดยางยังจนท่วนหน้ายอมรับว่าพูดออกไปเยอะนั่นแหละแม่สับแสงการตลาดที่ฉันคุ้นติดปากผสมอยู่หลายคำคนอาจจะงงสุดท้ายโยนระเบิดใส่ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้นำควรทำอะไรเชิงรุกมากกว่าที่เห็นหลังมีคนมาฟ้องแม่ด่าฉันเปิงเลยสิลูกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกฉันโอ้แรงขนาดนั้นสั่งเตรียมดอกไม้ธูปเทียนขอโทษผู้ใหญ่บ้านเสียตอนนั้นเลยยอมรับว่าฉันโกรธแม่ไม่เข้าข้างลูกยังไปสั่งให้กราบการเขาอีก
พยายามอธิบายเหตุผลสิ่งที่พูดต่อหน้าผู้คนทั้งหมู่บ้านแม่ทำหูทวนลมไม่เข้าใจย้ำอยู่คำเดิมลูกต้องขอโทษพี่โดมช่วงสายวันถัดมาเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าเพิงข้าวยำรถเครื่องสีดำคันเก่าคู่กับผู้ใหญ่บ้านหน้าเฉยเฉยหน้าขำฉันกลับเครียดเหงื่อตกคิดว่างานใหญ่เข้าแน่แล้วหลบจากงานช่วยแม่ล้างจานย่องเข้าบ้านแอบมองจากช่องหน้าต่างว่าจะเกิดอะไรตามมาอีกใจนึกว่าไม่น่าปล่อยแม่รับหน้าอยู่คนเดียวเนื่องจากต้นเรื่องมาจากฉันคิดเดินกลับไปชี้แจงด้วยตัวเองเอาสิยังมีอะไรจะพูดอีกเยอะเสียงหัวเราะดังมาจากตรงนั้นฉันขยี้ตาก็ยังมองไม่ชัดแม่กับเขาสนทนาฟังไม่ถนัดอีกพักใหญ่ก่อนแม่จะตะโกนเรียกฉันกลัวเสียงหัวเราะว่าจะหนีไปไหนรินออกมาคุยกันหน่อยฉันอายมากคล้ายผู้ร้ายยอมจำนนออกจากที่ซ่อนมามอบตัวนายคนนี้จะมาไม้ไหนกันแน่พอเข้ามาใกล้กลับต้องแปลกใจนิดหน่อยผ้าขาวม้าพาดไหล่เสื้อยืดสีขาวตรงปกแต่สีหน้าท่าทางไม่ดุดันเข้มขรึมอย่างกับมนุษย์โบราณตรงกันข้ามเขาดูยิ้มรื่นใสซื่อเหมือนเด็กเขาไม่ได้พูดถึงปัญหาที่ฉันคิดเอาไว้สักนิดชวนคุยถามไทยสารทุกข์สุขดิบหลังกลับมาอยู่บ้านขอโทษขอโพยลืมแวะมาเยี่ยมเยือนกันก่อนหน้านี้ออกตัวว่าทางอำเภอเรียกประชุมบ่อยแทบไม่อยู่ติดบ้านหนึ่งในวาระสำคัญเขากำลังผลักดันข้าวยำแม่รื่นเป็นของดีประจำอำเภอแม่ยิ้มแก้มบานเลยล่ะสิทีนี้พลอยผสมโรงยกนิทานเก่าเรื่องป้าดาแม่พี่โดมผู้เป็นเพื่อนรักเมื่อครั้งคิดจะขายข้าวยำป้าดาอาสาพาเสาะหาแหล่งผลิตบูดูเจ้าอร่อยตามได้ยินเขาเรื่องลือสองสาวร่วมผจญภัยเดินฝ่าป่าทึบอันเรื่องลือว่าเสือลายพาดกลอนยังออกหากินรอดผลกระเพาะเสือทะลุถึงหมู่บ้านชายทะเลอันเสียงคลื่นซัดหาดดังแข่งกับเสียงเรือหางยาวกะเมียชาวประมงเจ้าของบ่อหมักบูดูถูกชะตากับสองสาวอินดี้จากหมู่บ้านริมเขาขนาดสาบานเป็นสามเกลือแก้วกะบอกสูตรต้มบูดูหอมอร่อยซึ่งแม่กระซิบบอกฉันครั้งที่ร้อยว่าง่ายๆแค่เอาพลกลงต้มด้วยพลกหน้าตาอย่างไรแม่ฉันแกล้งเย้าแม่ไม่เล่นด้วยกลับว่าฉันเกิดเป็นลูกหลานชาวใต้ไม่รู้จักกะลามะพร้าวพอเลยแม่พูดไปก็จะเข้าเรื่องที่ฉันไม่อยากฟังป้าดาผู้ล่วงรับเพื่อนแท้ผู้ร่วมเดินทางเสียงเป็นเสียงตายจนก่อเกิดข้าวยำป้ารื่นเป็นที่มาของคำสัญญาตั้งแต่วัยสาวว่าถ้ามีลูกหญิงชายจะให้แต่งงานกันแม่คงผิดหวังในตัวฉันมากไม่ยอมทำตามสัญญาให้ไว้กับเพื่อนรักไหนจะเมินการสืบทอดข้าวยำไม่ถนัดจริงๆนะแม่อย่างที่บอกนั่นแหละถ้าฉันคิดจะทำข้าวยำมันต้องอยู่ในร้านกาแฟหรูสูตรข้าวยำต้องอาศัยการพัฒนาน้ำบูดูรสคาราเมลผักต้องแครอทขูดเป็นเส้นฝอยกะหล่ำปลีเลือกสายพันธุ์ญี่ปุ่นแม่ว่าอย่างนั้นมันอับปลีทะเลาะกับยอดชะพลูบ้านเราเป็นแน่ฉันเสนอไข่ต้มยางมะตูมผ่าซีกแม่หาว่าใส่ไข่เท่ากับลบหลู่ทำลายชาติพันธุ์ข้าวยำจะอะไรขนาดนั้นโลกมันเปลี่ยนในอินเทอร์เน็ตเขาทำซูชิโรข้าวยำอย่าหัวเราะสิคนบ้านเราอดนอนตื่นตีสองตีสามออกไปกรีดยางแล้วไงทำมากได้น้อยชีวิตขัดสนอยู่เช่นเดิมฉันว่ามันถึงเวลาต้องเปลี่ยนบางอย่างอาจต้องใช้ AI เข้ามาช่วยงานสวนหรือเปล่าโลกเปลี่ยนไปแล้วแม่ดูเหมือนฉันพูดคำนี้กับแม่บ่อยพอกับที่แม่พูดว่าลูกมันดื้อไม่เคยฟังใครก็มันจริงนี่จมปลักกับอดีตจนแทบไม่ขยับนึกว่าใต้กะลาครอบของหมู่บ้านคือโลกทั้งหมดหรืออย่างไรคนกรีดยางออกแรงหนักวันละ6ชั่วโมงแลกกับเงินไม่กี่ร้อยแม่เองก็เถอะหยุดพักบ้างไหม
วัยชราหน้าเหี่ยวย่นหลังงองุ้มยังทนตรากตามตื่นตี 2 ตี 3เวลาเดียวกับคนอื่นเพื่อเตรียมสิ่งละอันพันละน้อยมาประกอบเป็นข้าวยำ1 จานราคาไม่กี่บาทเสร็จงานเลยเที่ยงวันงีบนิดหน่อยลุกขึ้นมากินยาหอมแก้ลมวิงเวียนยาหอมเป็นของเหม็นอีกอย่างสำหรับฉันนั่นแหละทำให้เวียนหัวก็ยังดีกว่าบูดูพอเทยาหอม1 กำมือเข้าปากแม่ก็พร้อมออกหาของเตรียมสำหรับวันใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้มานานเท่าไหร่ฉันย้ำว่ามีเงินเก็บพอเลี้ยงแม่สบายมากเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองเลิกขายข้าวยำเถอะแม่หัวเราะบอกว่าเรื่องของข้าย้อนฉันดูแลตัวเองให้ดีเถอะแม่นั่นแหละดื้อ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องคลุกนะคะยังไม่จบแต่เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้พบกันเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา20:30 นถึง21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยต่อยอดความร่วมมือเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 19:40 นที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวตลอดการเยือนนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจในนครเซี่ยงไฮ้นครเฉินตูและกรุงปักกิ่งโดยหารือกับภาครัฐและผู้ประกอบการชั้นนำของจีนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีรวมทั้งขยายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศภายหลังการเดินทางถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทยอยสรุปผลการหารือและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือจากการเยือนครั้งนี้ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ต้อนรับเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้รากเหง้าภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับแผ่นดินบ้านเกิดโดยปีนี้มีเด็กไทยจากครอบครัวบุญธรรมใน19ประเทศจำนวน105คนเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวบุญ ธรรมและผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมรวมกว่า300คนโดยจะร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้ทั้งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กทั้งนี้โครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2535เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระชับความร่วมมือด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในระดับนานาชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
8: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังยามค่ำคืนแบบนี้นะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงครับผมกับรายการเพลงเพื่อคุณมาอยู่ด้วยกันแน่1ชั่วโมงกับเพลงลูกกรุงเพราะๆนะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมใครที่เมื่อยล้านะครับผมไม่ว่าจะล้าแบบว่าโอ้ทำงานหนักเหลือเกินนะครับมาอยู่ด้วยกันได้นะมาฟังเพลงเพราะๆนะรวมไปถึงใครอยากฟังเพลงไหนนะสามารถโทรมาขอกันได้0535

0: นะครับก็ได้พาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ก็ลงไปตรวจเยี่ยมนะให้กำลังใจพี่น้องชาวสวนนะที่ลำไยแปลงเบี้ยวเขียวลุงบุญทรงนะครับผมอยู่ที่อุโมงค์นี่เองนี่ครับใกล้ๆเรานี่เองนะครับผมก็ไปดูในเรื่องของการสนับสนุนและการส่งเสริมผลผลิตนะครับทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านเราจริงๆต้องบอกว่าหากินยากด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นลำไยคุณภาพด้วยท่านผู้ว่านะครับก็ได้บอกว่าลำไยเบี้ยวเขียวที่ลำพูนเราเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับการนะขึ้นทะเบียนเหมือนที่น้องอั้นบอกคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นั่นเองซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวลำพูนแล้วก็เกษตรกรลำพูนมากๆเลยนะครับที่บอกว่าลักษณะที่เบี้ยวเขียวบ้านเราเนี่ยมีลักษณะเด่นนะก็คือในเรื่องของเนื้อแน่นแห้งนะครับผมไม่มีน้ำออกมาเยอะกรอบนะครับผมรสชาติหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจากการลงพื้นที่เนาะก็มีการพูดคุยกับเกษตรกรแล้วก็มีการพบปะนะฮะแล้วก็ไปลองชิมถึงสวนเลยนะต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่เห็นแบบว่าลำไยเบี้ยวเขียวที่ลูกใหญ่มากเขาเอาถ้าใครอยากติดตามดูภาพนะครับผมมาดูได้ที่เพจของสวทลำพูนนะครับ FM 95เนาะเป็นลำไยที่ลูกใหญ่กว่าเหรียญ10อีกนะครับผมก็คือลูกใหญ่มากๆเลยแล้วก็กรอบจริงๆนะครับผมซึ่งปีนี้เขาคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ20ตันในเรื่องของเบี้ยวเขียวนะในลำพูนของเราราคาจากสวนก็เริ่มต้นที่120บาทต่อกิโลกรัมนะครับผมแล้วก็ด้วยคุณภาพที่มันเป็นแบบเกรดพรีเมียมเนาะแล้วก็ได้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI อีกก็จะทำให้ลำไยเบี้ยวเขียวนี่แหละครับผมของลำพูนเป็นที่ต้องการของคนที่อยากจะลิ้มลองนะอยากจะให้ลิ้มลองสักครั้งเนาะใครที่ไม่เคยทานนะครับผมก็คืออร่อยมากๆลูกใหญ่มากๆแล้วก็เปลือกหนาเนาะต้องบอกว่าเปลือกหนานี่เป็นข้อดีนะของลำไยเนาะเนื่องจากว่าแมลงวันทองก็จะเจาะไม่ได้แล้วก็ในส่วนอื่นๆก็จะทำให้มันแตกไม่แตกง่ายเนาะหรือว่าอาจจะเวลาขนหรือเด็ดไปมันก็จะมีระยะเวลาในการเก็บนะฮะนานกว่าลำไยอื่นๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นลำไยคุณภาพอีกชนิดนึงละกันที่บ้านเรานะครับผมนำเสนอเนาะมีอีกมากมายเลยในเรื่องของเขาเรียกอีดอนะสีชมพูต่างๆก็มีรสชาติแล้วก็เอกลักษณ์ในเรื่องของเนื้อแตกต่างกันออกไปแต่ทุกอันนะครับต้องบอกว่าทุกอันล้วนแต่นะครับผมอร่อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างให้ทุกคนนะช่วยกันนะในการที่จะสนับสนุนชาวเกษตรกรบ้านเรานะหรือว่าช่วยกันในการที่จะนำไปขายส่งออกต่างๆนะเนื่องจากว่าเราอยากให้ทุกคนเลยนะรู้จักลำไยบ้านเรามากกว่าแบบว่าลำไยรู้จักแต่อีดอนะยังมันยังมีอีกอื่นๆนะเบี้ยวเขียวเอ้ยหรือว่าสีชมพูเอ้ยนะครับยังไงแล้วก็ถ้าใครไม่เคยลิ้มลองนะอยากจะให้ไปลองลิ้มลองกันสักหน่อยนะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะครับผมเผื่อใครที่อยากจะโทรมาขอเพลง053-525-566นะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: สองบทเพลงนะครับผมเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขอมาจากท่านปาซางนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่แนะนำเพลงกันเข้ามานะครับผมเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปนะครับผมหัวหินสิ้นมนรักนะครับผมในเวอร์ชั่นของสุเทพวงคำแห่งนะครับและอีกเพลงหนึ่งก็จัดให้นะครับชูทางใจนะวินัยพันรักนะครับผมสองบทเพลงนี้ก่อนละกันนะครับผมก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปในเรื่องของลงพื้นที่นะครับผมลงพื้นที่ไปดูในเรื่องของสวนลำไยเบี้ยวเขียวนะซึ่งเป็นลำไยที่มีที่ลำพูนนะจะบอกว่าที่เดียวก็อาจจะมีที่อื่นที่ปลูกบ้างนะนำไปปลูกบ้างแต่ว่าได้ข่าวมาว่าพอเอาไปปลูกแล้วอาจจะมันเจริญเติบโตไม่ดีเท่านะเนื่องจากว่าบางทีดินน้ำหรือว่าอากาศเราก็มีผลกับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับผมดังนั้นแล้วดินลำพูนฟ้าลำพูนนะแล้วก็น้ำของลำพูนน่าจะเหมาะกับลำไยที่เรียกว่าเบี้ยวเขียวซึ่งก็อร่อยจริงนะครับผมไปชิมมาแล้วแล้วก็ราคาก็เป็นลำไยคุณภาพเนาะเกรดพรีเมียมค่อนข้างที่จะมีราคาที่สูงพอสมควรเลยก็คือ120 บาทอันนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นนะครับผมกับราคานี้เนาะหน้าสวนนะครับผมใครที่เคยกินแล้วก็รีวิวกันได้นะเพื่อที่จะได้ให้คนที่ไม่รู้จักนะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะได้แบบอยากจะลิ้มลองบ้างเหมือนกับเรานะมาเปิดประสบการณ์ได้ที่จังหวัดลำพูนของเรานะครับผมแน่นอนเลยนะครับว่าลำไยลำพูนก็ต้องลำไยเนาะจังหวัดลำพูนนอกจากจะมีลำไยก็มีมะม่วงอีกนะแต่วันนี้เอาเรื่องลำไยมาก่อนละกันนะลำไยที่จริงแล้วมีประโยชน์นะต่อสุขภาพเช่นกันนะหากทานในปริมาณที่เหมาะสมนะต้องบอกว่าเหมาะสมด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าลำไยนี่แหละครับผมให้พลังงานแก่ร่างกายได้ลำไยมีคาร์โบไฮเดรตนะครับจากน้ำตาลธรรมชาติเนาะช่วยเพิ่มพลังงานได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานหรือออกกำลังกายนะครับผมที่สำคัญเลยมีวิตามินซีด้วยนะครับผมช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยในการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวพรรณนะครับแข็งแรงแล้วก็ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นด้วยนะครับผมมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับผมสารนี้นะครับผมก็มีสารประกอบจากหลายตัวเขาเรียกว่าหลายสารเคมีนะที่เป็นผลดีนะครับผมที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างซ่อมแซมนะครับในเรื่องของความเสียหายของเซลล์ต่างๆด้วยนะแล้วก็ลดในเรื่องของความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังต่างๆนะครับมีใยอาหารด้วยนะเนื่องจากว่าเป็นผลไม้เนาะมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมทองแดงนะครับผมแร่ธาตุต่างอื่นๆอีกนะที่ร่างกายต้องการนะที่สำคัญเลยจะช่วยในการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อแล้วก็สร้างเม็ดเลือดแดงด้วยนะครับผมที่สำคัญทำให้ร่างกายของเราสดชื่นนะครับผมใครที่อยากจะหาทานเนาะก็หาทานก็ได้ก็อยู่ในฤดูอยู่นะครับผมลำไยอบแห้งก็มีประโยชน์นะลำไยอบแห้งก็จะมีแร่ธาตุแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆด้วยแต่ข้อควรระวังนะต้องบอกว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมและกันหนึ่งสายนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงแล้วก็พูดคุยกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: เช้าสวัสดีเช้า
1: สวัสดีครับผม
2: เช้า
1: จากตั้งไหนครับผม
2: จะประสานเหมือนเก่า
1: โอ้ตะกี้ขอเพลงไปแล้วหน่อ
2: เช้าได้ขอเพลงของลาดดาสีวรนันท
1: ์ครับผมเอาเพลงอย่างดีครับ
2: รอยรักรอยสาง
1: รอยรักรอยแอนนะครับผม
2: รอยรักรอยสาย
1: อ๋อรอยรักรอยสายนะครับผม
2: เจ้าพอมากนะเจ
1: ้
2: า
1: ได้ครับผมเดี๋ยวเราเปิดให้ต่อจากนี้ได้เลยครับ
2: เจ้า
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: เจ้าขอบคุณเจ้า
1: ครับผมจากปาซางนะครับผมปาซางโทรมาขอเพลงที่2นะครับผมรอยรักรอยสายนะครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจัดให้นะครับผมเหมือนที่บอกกันไว้นะครับผมว่านะครับผมลำไยนะมีประโยชน์นะฮะต่อสุขภาพนะฮะที่จริงแล้วต้องบอกว่าทุกผลไม้ดีกว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแล้วก็มีโทษเช่นกันเลยมีโทษตอนไหนนะครับผมโทษตอนที่เรารับประทานมันมากเกินไปนั่นเองบอกว่าลำไยก็มีน้ำตาลพอ พอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็ถือว่าอาจจะมีเยอะด้วยก็ได้นะครับเมื่อไหร่ที่เราทานเข้าไปในปริมาณที่มันมากกว่าที่ร่างกายมันเกินกว่าจะใช้งานนะครับผมแน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นลำไยหรือผลไม้อะไรก็ตามก็จะทำให้มันเป็นน้ำตาลที่สะสมก่อให้เกิดโรคต่างๆได้เหมือนกันดังนั้นแล้วไม่ว่าจะอะไรที่เขาบอกว่าดีเนาะทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์จากมันละกันนะครับผมเพลงต่อไปที่จะจัดให้นะครับผมเป็นเพลงที่ขอมาจากท่านผู้ฟังที่อยู่ทางป่าซางนะครับผมยามค่ำคืนแบบนี้มาฟังเพลงเพราะๆนะกล่อมนอนก่อนที่เราจะนอนกันดีกว่านะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: 2บทเพลงนะครับผมเพลงที่ขอเข้ามาทางปาสร้างนะครับผมจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพลงรอยรักรอยสายนะครับผมเพลงนี้ก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายละกันเนาะสำหรับใครที่กำลังฟังอยู่นะครับผมและอีกเพลงนึงนะจูบเย้ยจันนะครับผมจากทางสถานีนะครับผมก็มอบให้กับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันนะครับค่ำคืนแบบนี้เนาะอยากให้ทุกคนมาผ่อนคลายนะครับผมแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆนะเพื่อที่จะได้แบบว่าทำอารมณ์ให้แบบว่าเย็นๆสบายๆก่อนที่จะนอนนะครับผมดังนั้นแล้ววันนี้อาจจะลาเร็วหน่อยเนื่องจากว่ามีภารกิจนะครับผมต้องไปทำงานต่ออีกน้อยหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะฝากเพลงนะครับกล่อมท่านผู้ฟังนะในยามค่ำคืนแบบนี้จนถึงประมาณ4ทุ่มเนาะ3ทุ่มถึง4ทุ่มมาอยู่ด้วยกันนะกับเพลงลูกกรุงเพราะๆแบบนี้กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิ่งนะครับผมเพลงเหล่านี้มอบให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้กล่อมการหลับฝันดีนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปเร็วหน่อยนึงนะครับผมสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับกระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนพร้อมให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์รวมในการขนส่งสินค้าน
6: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งไร้รอยต่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบท่าเรือพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับบทบาทท่าเรือกรุงเทพและรวมการบริหารจัดการตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีศักยภาพรองรับสินค้าได้มากกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกของประเทศส่วนพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพมีแนวคิดพัฒนาเป็นศูนย์กิจกรรมและการท่องเที่ยวสมัยใหม่รองรับท่าเรือสำราญท่าเรือยอสและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยยืนยันว่าจะไม่มีคาสิโนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสฟื้นเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยว
7: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดทั้งนี้คณะกรรมการเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนเปิดตลาดสินค้าไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทย อย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ออกกำลังกายในชุมชนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมร้านเลมอนกลาสไทยในเกาหลีใต้ชื่นชมแรงงานไทยฝีมือดีเสริมการจ้างงานต่อเนื่อง
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารเลมอนกลาสไทยสาขากังนัมกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยประเภทผู้มีทักษะฝีมือหรือวีซ่า E7 ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชื่นชมผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานไทยพร้อมย้ำนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศและยืนยันว่ากระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการจะส่งแรงงานไทยเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารไทยในเกาหลีใต้โอกาสนี้ยังได้พบปะแรงงานไทยพร้อมให้กำลังใจในการพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีรักษามาตรฐานฝีมือและดูแลสุขภาพโดยกำชับฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซให้ดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เพลงขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะเพื่อใช้แสดงบัลเล่เรื่องมโนราชุดนี้มี4เพลงด้วยกันค่ะคือ A Love Story เพลงที่2 Nature Waltz เพลงที่3 The Hunter และเพลงที่4 Ginnery Waltz โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงสุนทรภรณ์บรรเลงประกอบบัลเล่มโนราเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงแรกในชุดนี้คือเพลง A Love Story ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์ชื่อภาษาอังกฤษว่า A Love Story ส่วนชื่อภาษาไทยคือพิรมรักพลเรือตรีปรีชาดิษยนันท์ประพันธ์ถวายแต่คืนนี้เพลงนี้จะเป็นการบรรเลงนะคะ

เพลงพระราชนิพนธ์ A Love Story เป็นเพลงแรกในชุดกินรีสวีทซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปี2502ค่ะและนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30นะคะสำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีเพลงที่เป็นเพลงคู่ชายหญิงมากทีเดียวนะคะจะเริ่มด้วยเพลงคู่สุนทรภรณ์กับคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเราจะฟัง3เพลงนะคะกรุงเทพราตรีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคำรักคำขวัญคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและจนนางผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่สุนทรภรณ์บันทึกเสียงคู่กับคุณชาลีช่วงวิทย์สำหรับคุณวินัยนั้นขับร้องคู่กับนักร้องหญิงหลายท่านแต่คืนนี้ขอเลือกมาให้คู่กับคุณวรนุชค่ะ3เพลงนะคะป้านนาทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองหวานคำผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและบอกเธอเสียทีคุณเล็กโตปานแต่งคำร้องทำนองนั้นโดยครูเอื้อนะคะเริ่มได้บ้านนา

ุณวินัยและคุณวรนุชอารีก็จบเพลงคู่3เพลงไปแล้วคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะบันทึกเสียงคู่กับคุณรวงทองทองเลิ่นทมศิลปินแห่งชาติไว้ด้วยเราจะฟัง3เพลงเช่นเดียวกันนะคะเริ่มด้วยคู่ชีวิตคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเสมอใจเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งทั้งคำร้องและทำนองค่ะและรักเธอเสมอครูแก้วอิงอ่อนร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์3เพลงจากการขับร้องของคุณสมศักดิ์กับคุณรวงทองทองระถมศิลปินแห่งชาติ

เราฟังเพลงขับร้องคู่กันมา3ชุดแล้วนะคะชุดต่อไปไม่ลืมคุณเลิศและคุณศรีสุดาค่ะฟังเพลงแอวสาวชมสวนคุณสมศักดิ์และคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อด้วยคู่รักคู่ขอผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะและหนุ่มง้อสาวงอนครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อค่ะ

0: เดินเสียไกลเหนื่อยหัวใจสิ้นดี
1: จะต้องเดินทางไกลไหนว่ามีรถยนต์ไม่มีหมอละสิพี่กายว่ามีหลายคัน
0: โอ้ยพี่แกล้งลองทำก้นน่ะน้องจะเอารถยนต์อย่างไหนเก๋งประทุนอันใดเอาเดี๋ยวจะไปซื้อให้สัก10 คันอ่ะขอไม่ได้

0: เช้าวันจันทร์ให้นานที่วันควันตา
1: แหมอีกตั้งนานเต็มที่เอาเพชรดีนะพี่ชื่นใจ
0: เพชรจะเอายังไงเล่าสีอะไรขอให้บอกมา
1: เพชรเปล่าอย่างสีขาววับตา
0: แหมชื่นอุราพูดมาชื่นจอย

0: วเบาๆคุณงามพักเอาความที่ข้ามของสิ
1: ทำไมล่ะ
0: หูจังแม่กระตังที่ไม่มีหรอกโอ้ไม่ยอดทีวียิ้มก่อนเจ้าหรอก
1: ขอโทษ

เพลงคู่ขับร้องโดยชายหญิงก็ผ่านมาหลายคู่แล้วนะคะมีนักร้องบางท่านที่ขับร้องคู่ไว้เพลง2เพลงก็มีนะคะอย่างเช่นคุณยันยงเสรานนท์และคุณบุษยารังสีคู่กันในเพลงไม่รักไม่รู้เพลงนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์นะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีต่างชาติเข้าไทยเพิ่มกว่า 580,000 คน
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าระหว่างวันที่1มกราคมถึง18กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า17ล้านคนลดลงร้อยละ 3.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ภาพรวมการท่องเที่ยวในสัปดาห์ล่าสุดยังขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดระยะใกล้ทั้งนี้ในช่วงวันที่12ถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 585,000 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 4.04 หรือเฉลี่ยวันละกว่า 83,000 คนจากแรงหนุนของช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศและการฟื้นตัวของตลาดไต้หวันส่งผลให้นักท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50โดยนักท่องเที่ยว5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียไต้หวันและสหรัฐอเมริกาทางนี้คาดว่าสัปดาห์หน้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากช่วงวันหยุดฤดูร้อนและจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าปราบอาชญากรรมไซเบอร์บูรณาการทุกหน่วยงานขยายผลถึงเครือข่ายใหญ่
8: พลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งแรกของปี2569เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและคดีนอมินีที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและชุดปฏิบัติการพร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงกำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามเครือข่ายรายสำคัญขยายผลเส้นทางการเงินยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองประชาชนและยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นต้านทุจริตประจำปี2569พร้อมผลักดันกรุงเทพมหานครใช้ระบบข้อมูลดิจิทัล AI ตรวจสอบความโปร่งใส
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปี2569จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตหลังได้รับการคัดเลือกจากผลงานด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมูลนิธิต่อต้านการทุจริตระบุว่ากรุงเทพมหานครได้ผลักดันการใช้ระบบดิจิทัลลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐหรือ Open Data ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบพร้อมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ติดตามและตรวจสอบการทุจริตรวมทั้งใช้แพลตฟอร์ม Taffy Fondoเป็นช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานยังหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตในระดับชุมชนและเยาวชนเพื่อสร้างสังคมโปร่งใสอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์อยู่ทุกช่องทางในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ For the Good Time นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นครับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รายการของเขาก็สามารถรับฟังผ่านทางคลื่น FM 95 เมกะแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับรับฟังทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ผ่านแอป NBT Plus หรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์นะ PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปได้นะครับก็จะสามารถรับฟังเพลงนะสาระต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับหกหมงเจ้าตีสี่นะพดเที่ยงคืนเนาะก็จะมีเพลงครับสาระอันคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดก็จะมีผู้ดำเนินรายการมามุนเวียนกันมาปะมาเปลี่ยนมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของลักษณะอากาศก้าข่าวสารประจำวันข่าวละปูมีอะไรอย่างกันพ่องประมาณนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับดึกๆจะหนีฟังเพลงกันหนักๆครับ

เป็นจะได้กันพ้องราบเพลงสากลเก่าๆนักที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังครับก็อันอย่างตีนักอกนักใจนะคือนี่ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวเขาพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากที่ฟังเพลงอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังถ้าคืนนี้ไผนอนบ่รับกระโทรมาอู้ขอเพลงมาอู้คุยกันก็ได้หรือหลายท่านก็อยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวนะบ่อยากให้อู้อันหยังนะครับขอแค่มีเสียงดนตรีอยู่เป็นเปื้อนนี่มันก็พอละนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆให้หลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่มันบ่ได้เป็นแค่เพลงเด้อคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถพาหมู่เฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นกาสถานที่กาคนคนหนึ่งกาเนาะสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่หนึ่งท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละอ่อนสมัยเป็นบ่าวนะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเขาเป็นนักเรียนป.6สมัยเขาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอะไรอย่างก็จังนะครับผู้ฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเราทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

กลับมาป้ากันแถมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผติใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื้อนระวังหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะคือสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี้เฮาเป็นละอ่อนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเฮาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังข้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮือหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮือสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เติมสีสันลงไปในระหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายเพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแนวทางที่10มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายเมื่อเราเขียนความต้องการของตัวเองไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำเมื่อเราเกิดความรับผิดชอบต่อความต้องการของตัวเองและก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้คือเราต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าเราทำได้ที่สำคัญเราต้องมีวินัยในตัวเองมีความพยายามและต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้เราถึงจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดแนวทางที่11มองหาตัวช่วยให้ดีทรัพยากรที่จำเป็นจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เราจำเป็นจะต้องหาตัวช่วยที่ดีบ่ว่าจะเป็นความต้องการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวขอการสนับสนุนจากคนรอบข้างขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพในเรื่องที่เราบัตรนัดเป็นต้นว่าที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ปรึกษาด้านภาษาเรียกได้ว่าคือเขาเป็นทั้งตัวช่วยและคือเขาเป็นทั้งต้นแบบที่ดีเราควรมองหากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันยกตัวอย่างถ้าเราต้องการจะบรรลุธรรมในพรรษานี้เราควรหาตัวช่วยด้วยการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาหรือหาช่องทางใดก็ได้หรือมองหากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันและมีการจดบันทึกอยู่สม่ำเสมอการกระทำในรูปแบบนี้ถือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะทำเมื่อเฮาบ่เบียงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้แนวทางที่12คิดหาแนวทางใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์คิดหาแนวทางใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสร้างสรรค์และเราจะพบว่าตัวเรานั้นมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แนวทางที่คนอื่นเขาเคยเดินมาก่อนเราทำได้อย่างนักก็แค่เดินไปตามเส้นทางนั้นแต่ถ้าเราสร้างแนวทางใหม่ๆเพื่อแข่งขันกับสิ่งที่ตลาดมีอยู่แล้วเป็นต้นว่าหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือเปลี่ยนวิธีคิดต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเราก็บ่ต้องไปแข่งขันกับไผแต่แข่งขันกับตัวเองยกตัวอย่างมีคน2คนนำรองเท้าไปขายที่ประเทศอินเดียพอไปถึงหันคนอินเดียบ่มีไผใส่รองเท้าเลยคนที่1บอกว่าขายไม่ได้แน่จัดแจงคนรองเท้ากลับบ้านแต่แห่งคนหนึ่งก็บอกว่าที่นี่เป็นตลาดใหญ่มากเพราะยังไม่มีใครมีรองเท้าเลยทุกคนมีโอกาสซื้อรองเท้าของเขาทั้งนั้นนี่เองถือว่าเป็นการคิดวางแผนหาแนวทางใหม่ๆแม้แต่อุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในการขายก็เกิดจากการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่บ่เหมือนเดิมคือแบบที่ผู้นำไม่เชื่อผลวิจัยตลาดของทีมวิจัยแต่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเขารู้ว่าตลาดต้องการอะไรเพราะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆยังไม่มีในท้องตลาดกลุ่มผู้บริโภคก็ยังไม่รู้จักผู้บริโภคก็บ่เคยใจเลยเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองชอบหรือบ่ชอบคิดฉีกแบบผู้นำอย่างนี้ถึงจะประสบความสำเร็จทีนี้ต่อมาแนวทางสุดท้ายคือแนวทางที่13ก็คือลงมือทำเดี๋ยวนี้ก็แค่ทำมันลงมือทำเลยเอานั่งวางแผนมาเป็นเดือนเป็นปีละถ้ายังไม่

0: ลงมือทำมันก็เป็นเพียงแค่แบบแผนในหน้ากระดาษหากมีแผนการแล้วแต่ทุกอย่างยังไม่พร้อมทั้งหมดก็จงอย่าคาดหวังความพร้อมเต็มทั้ง 100% ถ้าเรามองหันโอกาสและศักยภาพในตัวเองที่สำคัญมองเห็นความเป็นไปได้แล้วเมื่อนั้นเราควรกล้าตัดสินใจที่จะเสี่ยงแล้วเริ่มกำจัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นว่าสํารวมว่าเรามีความเสี่ยงในการสูญเสียครั้งนี้มากแค่ไหนแล้วเราสามารถรับความสูญเสียนั้นได้หรือไม่หากดูแล้วในกรณีแย่ที่สุดเราพอรับได้ก็ตัดสินใจทำไปเลยทำไปอย่างกล้าหาญโอกาสแห่งความสำเร็จก็ถูกเปิดออกมาแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวก็คือการตัดสินใจทำคือหมายความว่ามีเพียงแค่โครงการมีก็โครงระบบมีการเนาะมีเพียงแค่แผนแต่บ่ทำตามแผนบ่ได้ลงมือทำหรือเป็นต้นว่าเราอยากจะรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเขียนไว้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเราจะรับประทานอาหารชนิดนั้นเราจะต้องไปซื้ออันอย่างพ่องที่ตลาดและเราก็เอามาทำบางคนอาจจะไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วจริงๆเลยแต่ว่าก็ไม่ลงมือทำแต่บางคนจะลงมือทำละวัตถุดิบไม่มีนั่นแสดงว่าการเตรียมตัวพร้อมของเรานั้นขั้นตอนมันบ่พร้อมญาติโยมมันต้องพร้อมแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นต้นว่าเราจะทำอาหารชนิดหนึ่งคิดไว้ในใจเขียนออกมาว่าจะไปตลาดหรือจะให้คนรับใช้ไปซื้อของอันนั้นที่ตลาดถ้าเป็นตุ้ยเจ้าก็จะใจขยมไปเนาะทีนี้เราคิดแล้วเราเขียนออกมาต่อมาเราก็ใช้เขาไปถ้าเราบัดใจเขาไปซื้อหรือว่าเราบอกไปซื้อวัตถุสิ่งของที่จะทำอาหารพอถึงเวลาลงมือทำมันก็มามีวัตถุอันใดที่จะมาเอื้ออำนวยให้เราทำอาหารนั้นใดเพราะมันไม่มีวัตถุเพราะว่าคนซื้อคนจ่ายบอกไปซื้อของทีนี้หรือว่าซื้อของมาแล้วแต่ว่าคนทำขี้เกียจอ่ะบ่อยากทำคนอื่นก็ทำบ่ได้ทำบ่เป็นอันนี้มันก็ไม่บังเกิดความสำเร็จเราก็บ่สามารถจะรับประทานอาหารชนิดนั้นๆได้การจะทานอาหารชนิดนั้นได้ต้องอยู่ที่คิดว่าจะกินอะหยังคิดว่าจะซื้ออะหยังเวลาทำจะทำอย่างใดสุกมาแล้วจะกินได้หรือไม่อันนี้เราก็ต้องวางแผนไว้หมดแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเพื่อให้การดำเนินงานของเรานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยและก็เสมอสมบูรณ์กันตั้งแต่ต้นจนถึงวาระบั้นปลายพ่อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททุกท่านสิ่งเหล่านี้คือการสร้างกำลังใจจะไปนึกว่าเราทำมาได้นะทุกอย่างเราทำได้เพียงแต่ว่าเราจะทำหรือไม่เท่านั้นเองประการแรกกำหนดเป้าหมายในชีวิตประการที่สองมองให้ทะลุไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายประการที่สามสร้างภาพความสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนประการที่สี่บันทึกเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษรประการที่5แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นประการที่6วางแผนปฏิบัติการประการที่7ประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันประการที่8สร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจประการที่9ทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานอย่างท้าทายประการที่10มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายและประการที่11มองหาตัวช่วยให้ดีได้อันนี้ก็บัจเจตแนวทางไผแนวทางที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้แล้วนั้นอยู่ที่ว่าหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรตะอัน ถ้าเฮายินดีที่จะนำไปปฏิบัติอย่างนี้ตามระบบระเบียบตามขั้นตอนที่โยกาวัจระปันฑิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ตรัสแนะนำเฮาไว้เฮาก็ควรประพฤติปฏิบัติตามนั้นวันใดที่เฮาท้อถอยวันใดที่เฮาหมดกำลังใจขาดกำลังใจก็ลองเอาแนวคิดทั้งหมดทั้งปวง11แนวคิดนี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเฮาช่วยคิดช่วยพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งประสบผลสำเร็จในชีวิตวันหนึ่งเฮาก็จะนอนยิ้มอยู่บนที่นอนของเฮาว่าสิ่งที่เฮาฟังและก็สิ่งที่เฮาเรียนและสิ่งที่เฮาจำนำมาปฏิบัตินั้นสำเร็จประโยชน์ตามลักแห่งธรรมะทั้ง3ประการปริยัติธรรมเฮียนเหยก่อนและก็ปฏิบัติธรรมนำเอาที่เฮาเฮียนนั้นมาปฏิบัติและก็สิ่งใดดีสิ่งใดบ่ดีก็ฮื้อกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้และต่อมาผลสำเร็จมันเป็นอย่างไรก็บันทึกกันไว้ตามนั้นอันนี้เป็นปฏิเวทธรรมผลที่ได้รับจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมอรหัตโยมฟังเรื่องกำลังใจก็คงจะจบไว้เพียงแค่ตีอีก่อนนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาท่านต่างหลายไปนั้นอาตมภาพก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายซึ่งเพิ่นได้มีกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยสมทบในการตอดผ้าป่าสามัคคีของคณะสงฆ์จังหวัดลำปูนส่วนราชการจังหวัดลำปูนและบรรดาประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปูนเปิ้นจะได้ตอดผ้าป่าสามัคคีกันในวันที่27วันที่27นั้นก็ตรงกับวันจันทร์เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาบ่าย2โมงจะตอดผ้าป่าณพระวิหารหลวงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารทั้งนี้ก็เพื่อที่ว่าจะได้นำเอาปัจจัยดังกล่าวนี้ไปสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่ตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนอันเป็นการช่วยส่งเคราะห์อนุเคราะห์บรรดาเปื้อนมนุษย์ตัวกันที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนเฮามีเกิดมีแก่มีเจ็บเหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนวันหน้าวันตาบางทีบางครั้งปะเหมาะข้อร้ายโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะมากวนมาคุยราวีเบียดเบียนซึ่งตัวของเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์นี้จะได้หับห้ามเหี่ยยังบรรดาทุกโศกโรคภัยต่างหลายต่างปวงอันนี้ก็คือการทำบุญในส่วนหนึ่งส่วนที่สองบางท่านเปิ้นก่อร่วมทำบุญสมทบในการสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนของคณะสงฆ์จังหวัดลำปูนซึ่งมีนโยบายโครงการสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนปีละ1หลังในแต่ละอำเภอนั้นก็มอบเพื่อแต่ละอำเภอเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพไปอำเภอละ1หลัง1หลังอย่างอำเภอเมืองนี่ใหญ่เหลือเปิ้นก็รับเป็นเจ้าภาพเนี่ย3หลังทีนี้ก็อำเภอต้งหัวจ้างเฮาจะไปสร้างบ้านให้โยมคนหนึ่งก่อครอบครัวยากจนคนแค้นทีนี้ก็จะให้แปลงบ้านอาตมาก็ รับปากจะไปช่วยเหลือเปิ้นอยู่ที่บ้านดงที่เปิ้นว่าบ้านดงหัวขัวตำบลต้งหัวจ้างอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนก็จะไปสร้างบ้านให้เปิ้นในตอนนี้ก็รอเสาเรียบร้อยละรอคานเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะดำเนินการถมที่ดินเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศน้อมเอิญเชิญชวนพอออกไม่ออกญาติโยมเปิ้นห่วมทำบุญก็มีคนร่วมทำบุญสร้างบ้านให้คนยากจนบ้านนั้นเป็นปัจจัย4ของมนุษย์อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเมื่อเฮาบริจาคสิ่งนี้อยู่ณภพนี้ก็ดีภพหน้าไปหน้าก็ดีเฮาก็จะบ่ยากไร้ที่อยู่ที่กินของเฮาจะมีบ้านมีจองอยู่อย่างสุขกายสบายใจให้หอมกันมาตามเจตนาบันนักบันน้อยอย่างน้อยที่สุดก็ปูนคนละ1แก่นแก่นละ100ซาบาทที่นี่ในการสร้างบ้านในญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายมีคุณโยมพ่อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดามณีคัดเปิ้นเป็นศรัทธาเก้าเจ้าภาพจำนวน 50,000 แล้วก็บอกบุญเพื่อแก่บรรดาพ่อออกแม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายร่วมอนุโมทนาให้หอมกันมาคนละเล็กคนละน้อยในตอนนี้ยอดปัจจัยในอันที่จะก่อร่างสร้างแปลงสร้างบ้านนั้นได้อยู่ตั้งมดตั้งปวง 73,896 บาทจากที่ญาติโยมทั้งหลายร่วมทำบุญมานี้ก็ได้ 23,896 คุณโยมป้าบัณฑิตแม่ลัดดาบวกแถม 50,000 ก็เป็น 73,896ก็ต้องขออนุโมทนากับบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไว้ณที่นี่ตัวที่นี่ก็ทัดจากนั้นมาก็เป็นการทำบุญตาลเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนสังฆทาน9วัดที่อำเภอแจ้ห่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนชุดใหญ่นั้นชุดละ 1,600 บาทเตียนก็ดีผ้าไตรก็ดีสังฆทานก็ดีอันนั้นถ้าหากว่าเป็นเล่มเป็นเล่มและผ้าไตรเป็นชุดสังฆทานเป็นกล่องอย่างนี้ก็500บาทมีโยมที่เปิ้นรับเป็นเจ้าภาพเตียนมาแห่มเล่มหนึ่งก็คือคุณโยมแม่ศรีพันธ์นามวงแม่ศรีพันธ์นามวงนี่เปิ้นก็เป็นเจ้าภาพเตียนมาแห่ม1เล่ม500บาทแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมาก็หมายมีญาติโยมที่เปิ้นร่วมทำบุญตาล9วัดก็มีอาตมาภาพจะประกาศชื่อเสียงเรียงนามดังนี้อันดับแรกคุณป้าภักจินดาอันนี้เปิ้นร่วมทำบุญสร้างบ้านมามอบเพื่อคนยากจนจำนวน900บาทคุณป้ากาญจนาร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนจำนวน199บาทคุณโยมแม่หมอนวลน้อยแซวตระกูลบ้านแม่แกดน้อยร่วมทำบุญมา 1,200 บาทเป็นเจ้าภาพเสา1ต้นคุณโยมอาจารย์ป้อนรงเดชคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐบ้านพัฒนาสายแก้วร่วมทำบุญมาจำนวน500บาทสร้างบ้านให้คนยากจนเนาะทัดจากนั้นมาหมายมี1คุณโยมแม่นงครานแก้วมา2คุณโยมแม่ธนาพรปัญญามี3คุณโยมแม่บุญทองกิตติมอง3ท่านนี้จากบ้าน4 2เมืองเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนท่านละ1ถุง100ซาบาทก็3ถุงเป็น360ด้วยกันเนาะทัดจากนั้นมาหมายมีคุณโยมป้อนิยมอินทศิษย์จากบ้านปากตางสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นร่วมทำบุญตาลขันเข้าพรรษา500บาทในเทศกาลเข้าพรรษานี้สาธุชนท่านใดจะร่วมทำบุญในประเพณีเข้าพรรษาจะตาลขันเข้าขันน้ำอย่างใดก็โทรศัพท์มาบอกอาตมาภาพไดเนอร์มาต้องเป็นการไปวัดไปวาแล้วเนาะตาลมาทางวิทยุตาลมาทางออนไลน์นี้ ต่อมาจากนั้นหมายมีคุณโยมแม่อุ้ยเฮือนยะมาวิรันพร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานอันนี้โยมประจำจากบ้านต้นเพิงเมืองงาละปุนทำบุญทุกครั้งมาแม่ทำบุญตามผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน500บาท5กล่องแล้วก็บริจาคการน้ำก้าวไฟวัดสุพรรณรังสี200บาทเฉพาะเดือนนี้ก้าวไฟเสี่ยงไปอยู่ 5,897 บาทญาติโยมทั้งหลาย 5,897 ก็นักหนาสาหัสพอสมควรเนาะเรียงทัดจากนั้นมาก็มีศรัทธาเก่าแก่ดั้งเดิมเน้อคุณโยมแม่จันทรากาบัวทิพย์พร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานบ้านกิวแลป่าเป้าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่แม่จันทานี่เปิ้นฟังรายการอาตมาตั้งแต่ยังเป็นพระมหาสุภชัยมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้แล้วก็ทำบุญกับอาตมาเป็นประจำทุกครั้งเลยบ่ได้ขาดงานนี้แม่ทำบุญสร้างบ้านให้คนยากจน200บาทผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน200บาทตานผ้าป่าเก้าวัดแถม100บาทรวมเป็น500บาทด้วยกันทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อชัยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลพร้อมด้วยบุตรธิดาจากร้านอาหารครัวจีนในเวียงเชียงใหม่ร่วมทำบุญตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน300บาทแล้วก็ตานพระป่าเก้าวัดแถม200บาทขออนุโมทนากับคุณโยมแม่ไว้ณตินี่ตวยเนอร์นี่คือจื่อเสียงเรียงนามของคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายที่ร่วมทำบุญกับอาตมาภาพมาทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาไว้ณตินี่ตวยวันนี้อาตมาภาพอยู่วัดใกล้เข้าภาษาและญาติโยมมาลำได้ไปต่างใดก็จะมีกิจนิมนต์อยู่พ่องที่ว่า3วันที่ผ่านมานั้นอาตมาภาพประกาศชื่อเสียงเรียงนามญาติโยมที่ทำบุญซ้ำกันเป็นเวลา3วันเต็มญาติโยมถามว่าทำไมล่ะก็เพราะว่าอาตมาภาพรับอาราธนาไปแสดงพระธรรมเทศนางานออกเมนบำเพ็ญกุศลพระราชทานเปิงศพตั้นพระครูพิพิธสุภาจารย์อาจารย์ตันพระมหาสุคำสุภาจาโรเปลี่ยนธรรม3ประโยคศาสนศาสตร์บัณฑิตตันรองเจ้าวาดวัดหนองอ้อตำบลป่าสางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮอาตมาภาพไปเตศในคืนวันที่17วันที่18เปิ้นก่อนนิมนต์ครับไตรตันวันที่18ปิกมาถึงวัดเฮาก่อพอเมื่อค่ำยามแรงละดังนั้นวันที่17 18 19 3วันนี้จึงอนุโมทนาในชื่อเสียงเรียงนามของญาติโยมที่ร่วมทำบุญมาในช่วงก่อนๆ นั้นดังนั้นก็พอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายสดับรับฟังแล้วก็อาจจะคืดใจว่าเอ๊ะจะได้ว่าเปิ้นประกาศชื่อของญาติโยมซ้ำกันถึง3วันนี่เป็นเพราะเหตุผลว่าไปศาสนกิจต่างจังหวัดเอาละวันนี้อาตมาภาพอยู่วัดเนอญาติโยมไม่ได้ไปไหนตวานี้ก็อยู่วัดเหมือนกันมีญาติโยมมาทำบุญตานเตียน9วัดบ่ใช่ตานเตียนนี่ทำบุญ9วัดทำบุญก่อนเข้าพรรษาเอาน้ำเอาข้าวเอาข้าวตอกดอกไม้เอาปัจจัยมาตานมา4ซา5คนบ่ได้จากบ้านเกาะศพแม่ขาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ขออนุโมทนากับเปิ้นไว้ณตินี่ตวยอาละพ่อไม่ออกสถานาบุญจะมาทำบุญกับอาตมาที่วัดเกาะน้อมเอิญเจริญจวนได้เน้อหรือจะโทรศัพท์มาตางโทรศัพท์ก็ได้หรือจะโอนปัจจัยมาตางธนาคารก็ได้ชื่อเสียงเรียงนามที่อาตมาภาพได้ประกาศผ่านไปแล้วนั้นเป็นรายการที่ร่วมทำบุญมาในวันก่อนแต่อันนี้ก็ประวาที่ผ่านมาหมายถึงวันที่ซาววันจันทร์ที่20เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2569มีโยมเปิ้นร่วมทำบุญอนุโมทนาดังต่อไปนี้อันดับแรกคุณโยมแม่วิภาพรชัยสวัสดิ์คุณโยมพ่อประวิตรเหมทิวากรร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึงถนนนิมานเหมินซอย1เป็นร่วมทำบุญตอดผ้าป่า จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูน 1,000 บาทร่วมทำบุญตานพระป่าเก้าวัดจำนวน300บาทวัดที่เราจะไปสแสวงบุญไหว้พระตานเทียนพรรษาแต่ละวัดนี้เราก็จะมีการบริจาคตานพระป่ากล่องน้อยๆในระดับหัวปันนี่นะเพื่อแก่วัดต่างๆอันนี้ก็คุณโยมแม่วิภาพรชัยสวัสดิ์คุณพ่อประวิทย์เหมที่วากรเปิ้นก็ร่วมทำบุญมา300บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่รัศมีคเนตอันนี้จากบ้านขัวมุงอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่คุณโยมแม่รัศมีคเนตนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันเปิ้นฟังรายการอาตมาตั้งแต่อาตมายังเป็นพระมหาปริญญาอยู่แล้วก็ติดตามทำบุญมาจนถึงหน้าปัจจุบันวันนี้คุณโยมแม่หอมพระป่าโรงพยาบาลลำพูน300บาทร่วมสร้างบ้านให้คนยากจน200บาทตานพระป่าเก้าวัด300บาทเป็นเงินทั้งหมดทั้งปวง800บาทด้วยกันถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพองศรีกมุลธงจากบ้านบ่อแห้วตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเปิ้นร่วมทำบุญตานพระป่าโรงพยาบาลลำพูน500บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่บัวพัดมงคลเวศอันนี้จากบ้านริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนปันร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสังฆทานตาลเก้าวัด1ชุด500บาททำบุญสร้างบ้านให้คนยากจน200บาทแล้วก็ตาลพระป่าสามัคคีโรงพยาบาลลำพูน500บาทอันนี้คุณโยมแม่บัวพัดเปิ้นก่อฮือคนเอาปัจจัยมาร่วมทำบุญตั้งแต่เจ้าของตะวานี้อาตมาภาพได้ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายจากการที่เราร่วมอนุโมทนาทำบุญมานี้อาตมาก็ขอสรุปเพื่อฟังดังนี้บรรดาพ่อออกแม่ออกร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนในอำเภอต้งหัวจังตอนนี้ก็ได้ปัจจัยจำนวนเงินเป็นจำนวน 81,215 บาท 81,215 บาทก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนานักๆเน้อก็ยังคงรับบริจาคไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมันก็ขึ้นราคาไปจำนวน 80,000 นี้คุณโยมพ่อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดามะนีครับคนร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพศรัทธาเก้า 50,000 บาทที่เหลือ 31,215 บาทนั้นเป็นสายทานจากคณะศรัทธาญาติโยมที่มีน้ำจิตน้ำใจอันประกอบไปด้วยเมตตาจิตเมตตาธรรมบริจาคร่วมกันได้ปัจจัยถึง 30,000 กว่าบาทก็น่าชื่นชมอนุโมทนายินดีเป็นที่ยิ่งนักถัดจากนั้นมาที่เปิ้นร่วมทำบุญตานพระป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนญาติโยมบริจาค กันในขณะนี้ได้เงินอยู่จำนวน 9,300 บาท 9,300 บาทก็นักบอสมควรหนอแล้วก็ที่ญาติโยมบริจาคไปตานเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและก็สังฆทานอันนี้ก็อาตมาภาพรวบรวมแล้วชุดละ 1,600 บาทอันนี้ก็มีญาติโยมบริจาคมาได้ปัจจัยอยู่ 13,800 ละส่วนว่าญาติโยมที่บริจาคร่วมทำบุญตานพระป่าเก้าวัดที่อาตมาภาพจะไปตานเตียนแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดในจังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายนี้ก็มีญาติโยมบริจาคคนละเล็กคนละน้อย200 300 100บาทก็มีได้เงินอยู่ 2,100 บาทเอาละพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใด สดับรับฟังเรื่องราวที่อาตมาภาพอู้จ๋าเจริญพรเนื้อฟังนี้ถ้าต้องการจะร่วมทำบุญอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพโดยกันก่อนน้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์มาหาอาตมาภาพไดเนอร์จะตานอันใดก็ได้ร่วมทำบุญตานพระป่าโรงพยาบาลละปูนร่วมทำบุญตานพระป่าเก้าวัดสังฆทานตานเก้าวัดแล้วก็หรือว่าจะร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนในอำเภอต้งหัวจ้างก็เจริญพรเรือนเจริญไดเนอร์โทรศัพท์มาบอกอาตมาภาพได้แล้วก็จะได้อู้จากันโอนปัจจัยมาต่างธนาคารจะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายที่สุดและญาติโยมทั้งหลายเอาละวันนี้คงพบปากันไว้เพียงแค่ที่ญาติโยมท่านใดจะทำบุญก็โทรศัพท์มาหาอาตมาภาพได้วันนี้อาตมาก็อยู่วัดบ่ได้ไปไหนเคลียร์เรื่องราวต่างๆนานาก่อนที่เราจะไปทำบุญสุนทรตานกันในกาลครั้งนี้ขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบอนุโมทนากันทุกท่านทุกคนตามนี้เนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนน้อใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆเพราะปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้ง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ไทยจีนด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
8: ดูอีกนาวเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
7: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ไทยจีนด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคต
12: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือครั้งนี้เป็นหนึ่งใน15ฉบับที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามโดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายและองค์ความรู้ด้าน AI การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบภายใต้หลักจริยธรรมความปลอดภัยของผู้เรียนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โลกอนาคตศิระวันช่วยเท้ารายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบรับมืออุทกภัยและภัยแล้ง
13: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและสำรองไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า 42,600 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 34,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำต้นทุนยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแม้ในระยะที่ผ่านมาจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจแต่ยังจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงที่เหลือของฤดูฝนจะมีความสำคัญต่อการเติมน้ำต้นทุนของประเทศนอกจากนี้ข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมพบประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10โดยหลายพื้นที่ยังมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีน้ำเพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศติยาพันยังเทียน รายงาน
6: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศปราบปรามสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า440ล้านบาทพร้อมเตือนประชาชนระวังนมผงปลอมบนช่องทางออนไลน์
14: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลปฏิบัติการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้านำเข้าจากจีนที่แอบอ้างแหล่งกำเนิดเป็น Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ส่งออกไปยังต่างประเทศพบการกระทำผิด41คดียึดของกลางกว่า8ล้าน8แสนชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า442ล้านบาทนอกจากนี้ในช่วง10เดือนที่ผ่านมาศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจับกุมคดีลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายได้177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,377 ล้านบาทรวมทั้งขยะอันตรายกัญชาลักลอบส่งออกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและตรวจยึดนมผงปลอมที่ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรกพร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ด้านกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำระบบ AI มาใช้คัดกรองความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าและรักษาความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศปฏิพลสัตพรมมารายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอูข่าวเล่าความมาละเด้อนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทาปิงนะครับผมคนเก่าคนเดิมเสียงเดิมที่คุณเคยนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของข้อมูลข่าวสารมาฝากกันตอนเจ้าๆเนอะใครเยอะยังกันอยู่นะครับผมช่วงนี้น่าจะฝุ่นหน่อยลุงหลาหรือเปล่านะเห็นเปเตินว่าก็จะมีฝุ่นอยู่สักวันที่2นะครับผมแต่ช่วงนี้ก็น่าจะมีฝุ่นหน่อยลงนะครับผมใครจะไปที่ไหนไกลจะยุดยาวแล้วเนาะก่อด้วยความเป็นห่วงนะครับผมก่อขับรถครับราคือปลอดภัยกันละกันเนอะและหลายคนนะครับผมก็ยังอยู่ในเรื่องของการติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะอันนี้มีข่าวคราวมาฝากกันแหมแล้วเนอะนะครับผมคลังเปิ้นเตรียมเสนอครม.นะครับผมปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพความเป็นจริงนะครับผมครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะแล้วก็เกณฑ์นักศึกษาโต้ยนะครับผมเมื่อตะวันนี้นะครับผมท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผมผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนาะในฐานะโฆษกประจำโฆษกกระทรวงการคลังนะครับผมเปิดเผยว่าสถานการณ์นะครับการทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนยืนเริงเข้ามานะครับแล้วกว่า 2.9 ล้านรายโดยกว่าร้อยละ40เนอปิ้นปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะนะก็จะหันนวาตอนนี้เนาะทันจากภาพนะขนส่งคุณหนักคุณหลายขนาดเนอะเนื่องจากว่าน่าจะมีสิทธิ์อะไรอย่างที่มันคาดเคลื่อนไปก็ไปติดต่อหรือว่าอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์นะในรอบแรกที่ประกาศออกมาแล้วก็ไปยื่นอุทธรณ์หรือขอเอกสารกันเนาะทางกระทรวงการคลังนะครับผมเป็นเตรียมนำเสนอคณะกรรมการนะครับผมประชารัฐสวัสดิการเพอเศรษฐกิจฐานรากแหล่งสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีนอกเพอพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณานาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาตีกระทรวงการคลังเนาะรวมถึงนะครับผมจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงินไขด่านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนาะในปหนอกระบบโรงเรียนโต้ยนะที่ปัจจุบันนี้ยืนขอทบทวนสิทธิ์นะครับมากกว่า 45,000 คนด้วยกันเพื่อเกิดความครอบคลุมนะครับมากที่สุดเนาะโดยตั้งเป้านะครับตั้งเป้าหมายว่าที่จะดำเนินการถึงแล้วเสร็จนะครับทันการโอนสิทธิ์เหอกับผู้รับสวัสดิการได้ใหม่ภายใน1ตุลาคม2569นี้นอกจากนี้นะครับผมกระทรวงการคลังเปิ้นยังได้รับเรื่องโรงเรียนนะจากกรณีตีผู้ตีมผ่านเกณฑ์นะครับด้านรายได้เนื่องจากพบนะครับข้อมูลการแฮกภาษีหน้าที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบนะครับทั้งตีประชาชนหลายรายมันเคยมีรายได้ดังกล่าวตามความเป็นจริงเนาะซึ่งการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อประชาชนนี่แหละครับผมไปปิ้นลูกจ้างปลอมหรือนะครับอาการเพอการหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะดำเนินการนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ถือกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับอย่างเร่งด่วนด้วยกันที่สุดภายหรือเร็วที่สุดเลยภายในวันที่ภายในเนาะวันที่1ตุลาคม2569นี้รวมถึงจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างซิดเนอร์ที่เอาคนอื่นนั่นนะไปเป็นลูกจ้างปลอมนั่นนะในส่วนของการดูแลนะครับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมติมได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ติมผ่านซิดนะครับกระทรวงการคลังได้เตรียมนะครับเสนอครม.เพื่อจะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับในส่วนแบบสัดส่วนคือไทยช่วยไทย60-40เนาะต่อเนื่องไปแฮมซองเดินนะครับผมซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มตีกลุ่มนี้เนาะประมาณ6ล้านคนแต่กันนะครับผมทางนี้นะครับผมกระทรวงการคลังนะครับขอยืนยันว่าภาครัฐยินดีรับนะครับผมจำนวนผู้ตีได้รับนะครับสิทธิ์เพิ่มเติมขึ้นนะครับผมแล้วก็หากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหานะครับงบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับและขอครอบคลุมในทุกมิติกันต้อยอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเนาะในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนเนาะถึงแม้ว่าครั้งนี้จะมีในเรื่องของอุปสรรคต่างๆแล้วก็ทุกคนมีติดๆคัดๆเนาะแต่จะได้แล้วก็ทางรัฐก็รับฟังความคิดเห็นแล้วก็กำลังปรับปรุงนะครับในเรื่องของข้อผิดพลาดต่างๆเนาะจะได้แล้วใครนะครับผมตีมีข้อผิดพลาดอะไรยังหรือว่ามิได้รับสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์อุทธรณ์กันก่อนนะครับผมไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะ
ถ้าหากพิติดินก็ไปติดติดินถ้าหากพิเติงรถก็ไปติขนส่งนะครับฝากไว้ตัวเนอร์นะครับผมพักกันสักกำหนึ่งเดี๋ยวปิดมืออยู่ด้วยกันครับข่าวละปูนวันนี้เด้อ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวลาปูนวันนี้นะครับผมแน่นอนเลยข่าวลาปูนวันนี้ป้นไปทางไหนนะบ้านเฮามีลำไยเนาะลาปูนก็ต้องมีลำไยลำไยก็ต้องมีลำพูนี่นะทางผู้ว่าราชการจังหวัดลาปูนท่านปิยะพงษ์ชูวงศ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่านี่ช่วงเย็นๆเลยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำไยลาปูนแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ไปจนถึงปลายน้ำกันเลยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับผลผลิตนะตอนนี้ก็เป็นในฤดูเนาะประจำปี2569นะครับผมจุดแรกผู้ว่านะครับน้องอั้นเดี๋ยวไปตวยเนี่ยน้องอั้นดีเจออยดีเจอั้นแล้วก็พออออัญชันไปตวยกัน3คนนะผมบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนลงพื้นที่เยี่ยมแปลงนะครับลำไยเบี่ยวเขียวลำปูนของเฮาเนาะสินค้าใดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะปีบานป่าเศร้านะครับผมตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนของเฮาซึ่งเป็นลำไยอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปูนของเฮามีจุดเด่นคือเนื้อแน่นแห้งกรอบนะครับรสชาติหวานมันหอมว่าอมเปรี้ยวหน่อยนะแต่ก็หนักนะจิ้มมันแล้วก็หวานฉ่ำยุ่นเนอะแล้วก็มี

ลำปูนซึ่งในปีนี้เนี่ยครับผมซึ่งในปีที่4ของสหกรณ์ลักเนาะแล้วก็ของจังหวัดรวมกันตั้งเป้ารวมกันนั่นแหละการกระจายรายได้ผลผลิตลำไย6ปันกว่าตันนะครับผมโดยเน้นนะครับระบบตลาดล่วงหน้าหรือว่า pre order นั่นเองเชื่อมโยงผลผลิตนะครับมาตรฐานส่งตรงไปยังหน้าห้างนะครับผมห้างค้าปลีกโมเดิร์นเทรดต่างๆนะว่าจะเป็นแมคโครโลตัสนะครับหรือศูนย์คัดแยกของซันเฟอร์นะมาตรฐานเนาะเป็นมีในเรื่องของศูนย์ต่างๆมีการรองรับมาตรฐานคุณภาพกันตัวนะครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการตลาดแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสุดท้ายปิดท้ายกันตลาดแรงๆนะครับผมผู้ว่าราชการก็ไปเยี่ยมผู้รับซื้อลำไยรอยย่อ88จำกัดนะครับตีปะซางนะครับผมซึ่งก็ติดตามสถานการณ์การรับซื้อเนาะแล้วก็ราคาผลผลิตอย่างใกล้ชิดโดยภาพรวมปีนี้จังหวัดลำปูนคาดว่าจะมีผลผลิตลำไยรวมประมาณสัก350,000กว่าตันนะครับผมแต่นะครับผมแม่จะลดลงจากปีก่อนนะแต่ขนาดนี้นะครับผลผลิตออกสู่ตลาดเพียงแค่ 14% เองนะครับผมแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงตีผลผลิตสูงสุดในเดือนประมาณกรกฎานะใต้กรกฎาสิงหานี่เนาะด้านนะครับสถานการณ์ตลาดนะครับถือเป็นสัญญาณที่ดีนะโดยลำไยสดนะครับผมเป็นจอเกรดแบบส่งออกนะครับมีแนวโน้มจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับราคาเนาะตามความต้องการของตลาดต่างชาตินะครับโดยเฉพาะจีนอินโดนีเซียนะครับขณะนี้ก็ลำไยก็รุดรวงเกรด A เกรด B นี่ก็ราคาสูงอยู่เนอร์นะไปพอหน้าอันติประทับสื่อมานะครับผมส่วนจังหวัดลำปูนนะครับก็ยังจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อจะรักษาเสถียรภาพของราคาแล้วก็ยังคงในเรื่องของคุณภาพสูงของเฮาไว้อยู่นะครับแล้วก็ดูแลผลประโยชน์ของเกษตรกรตลอดฤดูการผลิตข้างนี้นะท่านผู้ว่าเน้นย้ำไว้ว่าคุณภาพก็ต้องดีรสชาติอร่อยการตลาดก็ต้องดีเช่นการสั่งการนะครับผมเฮือกับหัวหน้าส่วนต่างๆเนาะติไปตัวนะทางพาณิชย์จังหวัดนะท่านจุฬาลัตนุ่มนิ่มก็รับลูกต่อในเรื่องของการปิ้นเมกาหาตลาดอินเนาะท่านเกษตรก็พัฒนาคุณภาพไปนะท่านแรงงานก็จะต้องหานะครับในเรื่องของแรงงานต่างๆเพื่อที่จะทำให้เพียงพอต่อความต้องการในการได้รับแรงงานเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวลำปูนวันนี้ตีมาฝากกันนะครับผมไปฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนแล้วก็ไปอยู่กับตีข้องร้องข่าวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผนึกพลังทุกภาคส่วนสร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณห้องประชุมชั้น6อาคารรำไพพรรณีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแยกผ่านฟ้าลีลาดถนนหลานหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569จัดขึ้นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนไฮไลท์สำคัญของงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569อันได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญและเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญรวม225รูปอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระจากวัดสำคัญและทุกวัดริมคลองร่วมล่องเรือจากทั้ง3เส้นทางน้ำมาบรรจบณบริเวณปารัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานนั่นเองครับแล้วการจัดงานในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วครับอันได้แก่หน่วยราชการในพระองค์คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้คณะผู้จัดงานร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดการจัดงานจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของสายน้ำไทยพร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อส่งต่อมรดกอันทรงคุณค่านี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนส่งเสริมความร่วมมือ2รัฐสภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับนายเจ้าเล่อจี้ป ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันความมุ่งมั่นแล้วครับที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวสู่ปีที่51กันแล้วพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศกันด้วยแล้วในโอกาสนี้ประเทศไทยและประเทศจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเมืองและความมั่นคงด้านที่2คือเศรษฐกิจและการลงทุนด้านที่3คือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและด้านที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคครับส่วนทางด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนก็ได้กล่าวเลยครับว่าจีนเองก็พร้อมสนับสนุนไทยในการดำเนินงานและความร่วมมือในวาระที่ทันสมัยเช่น AI อวกาศสุขภาพพลังงานสะอาดในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็สนับสนุนให้รัฐสภาของทั้งสองประเทศเริ่มการแลกเปลี่ยนด้านนิติบัญญัติและเชื่อมั่นนะครับว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งไทยและจีนจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความปลอดภัยและเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศคือประเทศไทยและประเทศจีนได้เดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตความมั่นคงซึ่งร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับด้วยกันสร้างโอกาสใหม่ให้สองประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นก็เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองล่ะครับและทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคภายหลังการหารือนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจถึง15ฉบับด้วยกันก็ครอบคลุมด้านการอุดมศึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษา AI ทรัพย์สินทางปัญญานิวเคลียร์ฟิวชั่นสาธารณสุขดาวเทียมนำทางเปิดตู่การป้องกันการฟอกเงินการส่งออกสัตว์น้ำความร่วมมือสื่อมวลชนการจัดการน้ำและการสำรวจอวกาศห้วงลึกครับพี่น้องในส่วนทางด้านสื่อสารมวลชนนั้น The Global Times สื่อดังของประเทศจีนก็ชื่นชมการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วครับว่าเห็นความจริงใจและการทำงานเชิงรุกเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนจีนต่อประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่า Global Times สื่อชั้นนำของจีนได้นำเสนอรายงานในเชิงบวกต่อการเยือนในครั้งนี้โดยสะท้อนว่าภาคธุรกิจจีนมองเห็นถึงความจริงใจและการทำงานเชิงรุกของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการพบปะผู้ประกอบการรับฟังข้อเสนอแนะและเชิญชวนบริษัทจีนพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนจีนต่อประเทศไทยและนอกจากนี้ Global Times ยังรายงานกันอีกว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ยืนยันต่อภาคธุรกิจจีนถึงความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของประเทศไทยทั้งในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติการลดขั้นตอนทางปกครองและการดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและเอื้อต่อการลงทุนครับซึ่งก็สะท้อนว่าการเยือนในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงเชิญชวนการลงทุนเท่านั้นแต่ว่ายังมุ่งรับฟังข้อเสนอแนะ และผลักดันการแก้ไขอุปสรรคเชิงระบบควบคู่กันไปด้วยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชื่นชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้รวบขบวนการลักลอบเก็บหาไม้กฤษณาไทยเวียดนามยึดของกลางได้กว่า1ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและหน่วยงานทุกหน่วยหลังบูรณาการร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยยางปราบปรามขบวนการลักลอบขุดไม้กฤษณาผืนป่าภูเขียวได้ยกแก๊งเลยทีเดียวครับโดยยึดของกลางมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมให้ยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเข้มงวดทางด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยว่าคณะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิร่วมกันจับกลุ่มขบวนการลักลอบเก็บหาไม้กฤษณาที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนามรวมจำนวนทั้งสิ้น5รายด้วยกันซึ่งตรวจยึดของกลางรวม10รายการมูลค่ารวมก็ประมาณ1ล้าน 40,000 บาทครับและแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาในฐานความผิดรวม9ข้อหาตามกฎหมายโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับพี่น้องไปกันที่การเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปากันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาถึงวันที่30กันยายน2569โดยย้ำว่าผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับย้ำอีกครั้งก่อนแล้วกันว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์โดยทางรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านคือ1บ้านเลขที่นี่แหละครับใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์เท่านั้นหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทครับโดยผู้มีสิทธิ์นั้นก็ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดครับพี่น้องและสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569ก็สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569โดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับย้ำไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ครับส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันครับพี่น้องอย่างไรก็ตามผู้มีสิทธิ์ก็สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่าน3ช่องทางอันได้แก่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Live และ LINE Official Account @sign ข้างหน้า PWA Thailand หรือสามารถติดต่อขอลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศโดยในช่วงของการเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นั้นก็จะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 น.ถึง 18:30 น.ซึ่งก็รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงรายละเอียดว่ายังไงก็ต้องไปถามที่กระทรวงการคลังแหละครับโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตามสภาพจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันนี้มีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2.9 ล้านรายหรือกว่า 2,900,000 รายด้วยกันโดยกว่า 40%เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะครับทางกระทรวงการคลังเขาก็เตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมไปถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ในปัจจุบันนั้นได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วกว่า 45,000 คนด้วยกันเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้แหละครับและนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากว่าพบข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบแหละครับทั้งที่ประชาชนหลายรายเลยทีเดียวไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงๆซึ่งจากการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนำชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันเลยครับว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นกันต่อไปด้วยครับในส่วนของการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ทางกระทรวงการคลังเขาก็ได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วครับเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน60 40ต่อเนื่องไปอีก2เดือนด้วยกันซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ขอยืนยันเลยครับว่าภาครัฐเองยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือ3สื่อยักษ์ของจีนยกระดับข่าวสารพัฒนาบุคลากรผสาน AI สู่เวทีโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้นำกรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมกัน3ฉบับด้วยกันกับองค์กรสื่อระดับแนวหน้าของจีนอันได้แก่สำนักข่าว People's Daily สำนักข่าวซินหัวและกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนโ ดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานครับซึ่งนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญแล้วครับของทางกรมประชาสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรสื่อระดับโลกเพื่อยกระดับศักยภาพการสื่อสารของประเทศไทยในยุคดิจิทัลส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กล่าวย้ำบทบาทในการนำกรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่การเป็นองค์กรสื่อภาครัฐยุคใหม่ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายระดับโลกเพื่อยกระดับการสื่อสารของประเทศไทยให้มีบทบาทโดดเด่นยิ่งขึ้นบนเวทีนานาชาติอีกด้วยนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับย้ำส่งท้ายตีคองร้องข่าวกันนะครับในวันนี้ว่าในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องและสำหรับตีคองร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมจะมาพูดถึงกรณีที่พนักงานอัยการมีส่วนร่วมในการให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวมีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งพนักงานอัยการได้รับแจ้งเหตุว่ามีกรณีเด็กซึ่งอายุประมาณ10ปีได้ถูกทารุณกรรมโดยบิดาซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าทุกๆวันบิดาจะสั่งให้เด็กดังกล่าวตื่นแต่เช้าประมาณตีห้าเพื่อที่จะออกไปวิ่งโดยที่บิดาจะเป็นผู้จับเวลาและกำหนดให้เด็กวิ่งให้ได้ตามเวลาที่บิดากำหนดเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทั้งนี้หากเด็กคนดังกล่าววิ่งไม่ได้ตามที่บิดาสั่งบิดาก็จะใช้วัตถุคล้ายเข็มขัดหรือเป็นไม้เคี่ยนตีไปบริเวณที่หลังของเด็กต่อมาเมื่อเด็กได้ไปที่โรงเรียนคุณครูได้พบเห็นว่าเด็กมีอาการซึมเศร้าผิดปกติจึงได้ตรวจสอบพบร่องรอยการทำร้ายร่างกายคุณครูจึงได้แจ้งต่อทางเทศบาลเพื่อให้มีการคุ้มครองเด็กทางเทศบาลได้แจ้งบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งทางบ้านพักเด็กและครอบครัวนั้นได้แจ้งแก่พนักงานอัยการเจ้าพนักงานตำรวจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีส่วนร่วมให้มีการประชุมกันเกิดขึ้นในวันที่มีการประชุมได้มีการลงมติให้มีการช่วยเหลือเด็กโดยทันทีซึ่งพนักงานอัยการนั้นได้มีความเห็นว่าเด็กดังกล่าวได้ถูกทารุณกรรมจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการแยกเด็กออกจากบิดาซึ่งเป็นผู้กระทำโดยทารุณกรรมโดยทันทีต่อมาทางเจ้าพนักงานตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและบ้านพักเด็กจึงได้เดินทางไปที่บ้านของเด็กดังกล่าวและได้ช่วยเหลือแยกเด็กออกจากบิดาและแจ้งให้พนักงานอัยการช่วยยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กได้พบกับพนักงานอัยการนั้นได้ทราบว่าบิดาของเด็กยังมีการคุกคามเพื่อที่จะนำตัวเด็กกลับไปอยู่ด้วยซึ่งเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กอีกพนักงานอัยการจึงได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้บิดาดังกล่าวนั้นกระทำทารุณกรรมต่อเด็กอีกห้ามมิให้บิดาดังกล่าวนั้นรบกวนการดูแลปกครองเด็กของบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้งนี้เมื่อบิดาดังกล่าวนั้นได้กระทำในพฤติการที่น่าจะก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กอีกทางพนักงานอัยการจึงได้ขอให้ศาลออกหมายจับโดยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานตำรวจไปจับกลุ่มบิดาดังกล่าวมาเพื่อมีคำสั่งห้ามไม่ให้ดำเนินการกระทำการดังกล่าวอีกจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยกลุ่มสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานฝ่ายปกครองและบ้านพักเด็กซึ่งได้ให้การคุ้มครองเด็กรวมไปถึงคุณครูและทางเทศบาลผมจึงอยากจะขอรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับหากพบเห็นเด็กที่ถูกทารุณกรรมท่านสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้โดยแจ้งที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจหรือแจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือแจ้งทางบ้านพักเด็กเพื่อให้มีการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กต่อไปครับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังครับขอบพระคุณครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษากระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2000